0: ได้พี่อย่าเพิ่งดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาสิว่ามือนะครับผมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมทิพย์พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กศาลายาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับ
0: ใช่ไหม
4: ฮะไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
4: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ใช
0: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
4: ครับ
0: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไร
4: แล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
4: ใช่
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัว
0: ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่ครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยคร
0: ับ มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช
4: ่ไ
0: หมว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่
4: จะตัดจะง่าย
0: อ๋อ
4: เวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: อ้าวทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
4: พราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: ไ
0: ม่ได้บาลานซ์
4: ตรงไหนก็ได้
0: อ
4: ๋
0: อติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากันไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
4: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
4: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่กับท่าพอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงมาครับ
5: ก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส
2: ้
1: น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะอันนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้แม้70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับแม
3: ้
1: 70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่แม้70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามือมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มาต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้าน1ด้าน2
1: ด้าน
3: อะไรก
1: ็
3: แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: ก็ได้ครบทีเดียวเลย
4: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็นอกจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณไ
5: ทยนี่ไง
2: ใช่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้งี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได
1: ้
2: มันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: ทำไมหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็จอดรูดี
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีจอดก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: นะฮะตัวสกรูคืออย่างนี้
1: พอเราจอดรูเล็กเราจะจอดตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
2: ฝังหัวสกรู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ต
1: ั
2: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดนะเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครจะแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: ประมาณน
1: ั้
0: นคร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กล
1: ีย
0: วปล
1: ่
0: อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็ให้ไปล
2: ง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ทุกคนครับก่อนใช้สว่านใช้สกรูเช็คดีๆนะครับมันปั่นได้2ทางนะมันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแนบจะมีตัวที่กด2ข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจ่อสว่านนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
3: หาข้างเดียวก่อน
1: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
3: แต่พอตั้ง
1: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได
3: ้แล้วมันจะเบี้ยวไหม
1: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
3: เอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกัน

0: เยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: เนี่ยซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับเนี่ยแล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายช่างเฮ้ยคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมายังเนี่ย
5: ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม
4: ่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
6: หนูจะซื้อน้ำต้มหู้ปลาต้องโก มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวก
4: อะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแคคเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมเราจะได้มีแรงในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
5: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ
7: หนึ่งสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธาน
1: ดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
3: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
4: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
5: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
5: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
4: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
4: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละ
5: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาอ่ะๆๆๆเห็นแก่ความหล่อของข้า

0: ข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
2: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
3: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
2: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
0: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
2: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
4: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
4: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
5: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
5: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
2: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
5: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
2: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
5: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้ว

0: ใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
1: จูปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วันที่แม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: อยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
2: เดี๋ยวเราทบทวนแขนกันเชียงก่อนเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผัก

จารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

0: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10 บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
2: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวทฤษฎีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัดเจนว่าตรงไหนคือชุมชนพุทธมุสลิมแต่ว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไปมาหาสู่กันมีความสัมพันธ์กันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์

0: ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไปมาหาสู่กันแห้งใช่ไหมบางพื้นที่น้ําแห้งบางพื้นที่น้ําท่วมมันต้องมาจัดปรับกันนะคะว่าจะทําให้ระบบชลประทานเนี่ยมันเอื้อกับพื้นที่ที่มันสูงต่ําไม่เท่ากันยังไงบางทีก็ขัดแย้งถึงกับตบตีกันต่อยกันพวกก็เรื่องน้ําตอนที่มันออกแบบเนี่ยระบบชลประทานเองมันก็ไม่ได้แบบมีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอะไรเนาะเราก็คิดในแบบเชิงวิชาการของเราเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นในการที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การพูดคุยได้นะคะว่าทั้งสองชุมชนเนี่ยมันก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอ่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะก็จะทำให้เห็นว่าถ้าปิดน้ำกั้นน้ำเนี่ยถ้าพื้นที่ของพุทธอ่ะไม่ต้องการใช้น้ำก็ปิดแล้วก็ไปโฟทางด้านของมุสลิมใช่ไหมคะมันมีที่เปิดปิด
1: อาจารย์จากมหิดลเข้ามาเนี่ยมันกับตัวเชื่อมระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมให้หันหน้าเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะชาวบ้านพอใจมากเลย
0: คือเราไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนเท่านั้นเนาะอย่างงานอบรมที่ผ่านมาค่ะสอบตเองนะคะก็ให้มหิดลเนี่ยช่วยทำอบรมให้กับคนในพื้นที่เรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักคนเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักการที่สากลที่น่าสนใจมากนะคะคือเราจะไม่เลือกช่วยเฉพาะคนไทยหรือว่าเราไม่เลือกช่วยเฉพาะคนพุทธเท่านั้นนะคะเราก็ทำงานเพื่อคนอื่นจริงๆนะคะเมื่อวันที่25ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดความรุนแรงที่ต่างไปนะคะ10กว่าปีเราคิดว่าการทำงานของเราที่ผ่านมามันทำให้คนเห็นความสำคัญของมหิดลเราคิดว่าการที่เราเป็นอาจารย์ที่เราใช้ประสบการณ์เราเล่านะคะมันมีพลังอย่างมากในการที่นักศึกษาจะสนใจคือในอนาคตความขัดแย้งที่มัน
2: ว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
3: น่ากลัวจัง
2: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
4: สุริยคราชเกิดแล้วเหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่าง
2: แม่นวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆ

0: ันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
1: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
2: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุม
1: เหลือประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมน่ะ
3: เราต้องรอด
4: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
3: ขอบคุณค่ะปู
4: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
3: แม่จ๋าจ๋า
5: สบายดีนะลูกพ่อ
1: คิดถึงจังเลย
6: สวัสดีพ่อ
7: สว
6: ั
7: สดีพ่อ
0: แม่ครับแม่
5: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
8: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
2: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: สั่งก็พอจ้ะ
9: เออ
2: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาส

0: เราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
1: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ
1: ์ไปกันเลย
3: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสัก
0: ด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
3: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
3: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
3: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคน
3: 27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
6: เอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะเวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
3: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้
0: มากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจส

0: สอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมี
6: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
7: MCIUDLTVสื่อแอนิเมชันเรื่อง searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นาเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนยูวางในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่ๆๆแล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทาง

0: ทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่สวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาละเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรี
1: ว้าว
0: เจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูก็แบบนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยถามย่ากันเลย

หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหน
1: ลงไปในช่องค้นหา

0: แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่น่าจะ
1: ที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต
2: ่จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจ
3: นั้นเนี่ยหลังจากวันไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจากสตาร์ทเราต้องไป survive
0: ค่ะ
3: นะฮะแล้วไป scale นะฮะ
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
3: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อย scale ต่อไป
3: ค่อย scale ต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
3: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
3: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะฉะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงนี้จากสตาร์ททำให้ survive
3: ทำให้ survive คราวนี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหมอย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
3: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น use set fee ไห
0: ม
3: use set fee คล้ายๆ Uber
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: แม้อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
3: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค
3: ่าชาร์จ
0: ว่าอย่างช่วง start เนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
3: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
3: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
3: ่ยาก
0: ยากเหมือนกัน
3: startup จะมองว่ายากคราวนี้ startup จำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
3: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
3: ปัญหาเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได
0: ้ค่ะ
3: มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
3: ใช่แล้วเราใช่ใช่เราเลยต้องต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได
0: ้
3: ทำยังไงที่เรา
0: ค่ะ
3: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและเอนจอยนะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำ

0: แต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
1: ก็เซอร์ไวฟ
0: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปหาไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เข้ามาไหนเราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: นะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200 บาทนะให้กับเราน ี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได
1: ้ค่ะ
0: เราย้อนกลับไปคิดว่าถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกเราอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริง
0: ถูก
1: แต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่างงั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้อืมโอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมาเซอร์ไวฟ์เ
0: บิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือไลเซนส
1: ์
0: ไลเซนส์ให้ทางนู้นไปเลย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ก็ลดต้นทุนเรา
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการเซอร์ไวฟ์ไปสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดมันมีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้ตังไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงเนี้ย
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2 ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหม
1: อ
0: นะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6 เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับด้วย
0: อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค่ะ
0: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไห
1: มนะครับ

0: แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเองARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกR ตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้า
1: ดู
2: อะล่ะพี่ก็นั่งอยู่ที่พวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรครับ
2: จะตอบคำถามให้ก็ได้
4: ไม่ได้ตังอะไรนะเว้ย
5: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
4: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเชิญดูก่อนเฮ้ยมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
6: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะ
7: คือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับ
8: โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
7: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
8: งั้นเอาจริงๆเลยมั้ยล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
7: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพานักของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
8: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายขอบตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไง
2: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทางเฟซบุ๊กบ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
7: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
2: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้อง

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: จนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกัน

0: ประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะไปห้องสมุดอยู่พอดี
0: นี่ห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: มีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย
2: ของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ครับงั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับประกาศครับ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงาน
1: ก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
0: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
1: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
0: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
1: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพาเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตติสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
0: แล้วตอนนั้นที่ขาเนี่ยนะประภาทำไมเธอไม่

0: บอกพี่เออตอนนั้นน่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
1: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
0: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
1: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
0: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อยประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
1: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของพาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
2: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะแล้วแต่ดู
0: ในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับ
1: พายิ่ง
2: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาล
3: 5 4 3
1: ฉันมีอัตราจ้างตำแหน่งของ
0: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดผิดอีกละ
3: 5 4 3 2 action
4: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเรื่องของสังคมเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นจังหวัดน่านเมืองน่านทั้งเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับดูวิวของเมืองน่านกันสักครู่เดียวแล้วผมจะพาผู้ชมออกนอกเมืองไปสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอสันติสุขครับที่นั่นนะครับมีชุมชนหนึ่งครับเขาทำเรื่องของการทอผ้านะครับเป็นผ้าแบบโบราณของจังหวัดน่านแล้วก็มี SE ของเราครับไปทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับ

ที่สุขจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็มีชุมชนบ้านโป่งคำอยู่แล้วก็ SE ของเราในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับสุภาพสตรีในชุมชนนี้นะครับในการย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้านั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มต่างๆวางขายเนี่ยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับคนที่เคยออกไปทำงานข้างนอกก็กลับมาทำงานที่บ้านด้วยการทอผ้าในวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกันกับทางรวยบุญแล้วก็แน่นอนคุยกับกลุ่มแม่บ้านที่เขาทอผ้ากันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณโบบุษยรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่ารวยบุญนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณโบครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ารวยบุญนี่เราก่อตั้งมาด้วยจุดประสงค์อะไรและทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆก็รวยบุญนี่ก็คือตามชื่อเลยค่ะคือมีความตั้งใจอยู่2 อย่างเลยตอนที่เริ่มทำก็คือว่าต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างบุญร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ารวยก็เลยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ให้กับตัวชุมชนเน
0: า
1: ะเราก็จะมาช่วยเรื่องตรงนี้
0: อาจจะต้องเปลี่ยนจากใส่ตามใจฉันทำตามใจฉันเป็นทำในสิ่งที่ลูกค้าชอบบ้าง
1: อาจจะต้องมีเรื่องเทรนของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรนี
0: ้
1: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบปรับตามแฟชั่นเนื่องจากว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าม
0: ันก็มีจำกัดของมันอยู่
1: ใช่ค่ะ

0: ักกว่าจะได้เป็นน้ำออกมาเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันในการหมักใส่ปูนขาวใส่อะไรลงไปนะครับพอเอาไปย้อมแล้วก็ต้องย้อมอีก3รอบถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าสีน้ำเงินเป็นหม้อห้อมที่เราเห็นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วหลังจากเนี้ยในป่าเนี่ยก็จะมีต้นต่างๆอย่างเช่นต้นประดู่ก็จะให้สีหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำผ้าออกมาได้เป็น10สีเหมือนกันครับแม่เองทำย้อมผ้ามานานยังครับ
1: ย้อมผ้ามันปี38
0: 38
1: ปี38
0: โอ้นี่ก็20กว่าอ๋ออะไรเด็กๆ
1: เพิ่นว่าจะไขมาต่อผ้าขาวม้าอีนะ
0: เด็กๆก็
1: ช่วงนี้มาต่อเสาติดวันนี้ไปซักผ้าซักหัวกะ
0: แล้วก่อนที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาย้อมงี้มันทำยังไงถึงเป็นเส้นอย่างนี้ออกมาครับ
1: เป็นสีขาวนะฝ้ายขาวเขากันมาม าซักมาล่างสบู่ล่างสบู่ร้ายนี่เนาะแต่มักแจ่ไว้แจ่ไล่ไขมันอย่างออกแจ่แล้วก็มา
2: เจ้าทีนี
0: ่
2: ตรงนี้มันจะพิษนี่เนาะที่เส้นหนึ่งพิษตีฟันหวีเนี่ยเจ้
0: า
2: สอดกับอันนี้มัน
3: ยาค่ายาปรับยาอะไรนี
0: ่ครับ
3: ก็เลยไม่ได้ทำช่วงนี้แฟนพอดีแฟนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
3: ก็เลยมาทำกับพวกป้าๆค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาทอผ้าครับเราทอเป็นอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมาหัด
3: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำเลยฝึกกับพวกป้า
0: ๆยังชิปได้ไหม
3: แค่อย่างเดียวก็ไม่พอเท่าไหร่พอดีแฟนแฟนก
0: ็แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้
3: อาชีพเสริม
0: มีรายได้ขึ้นมา
3: ได้อยู่กับลูกเพราะว่าลูกยังตัวเล็กอยู่
0: อ๋อครับก็คือเราก็ได้อยู่ในชุมชนไม่ต้องดิ้นรนไปกรุงเทพไปทำงานก็ได้อยู่กับครอบครัวเก๋ร้อยมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ง่ายนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าแล้วหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณโบไปที่ร้านในตัวเมืองน่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปที่ร้านกันดูครับ

0: ามารถติดตามรายการเซ็ตโซเชียล
1: ที่นั่นเลยค่ะรวยบุญภาคธรรมชาติหรือว่าสามารถติดตามในเพจรวยบุญภาคธรรมชาติได้เหมือนกัน
2: อ๋อซื้อผ่าน Facebook ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ส่งให้ท่านที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ของทางรวยบุญภาคธรรมชาติ
0: หรือถ้าหากว่าใครเป็นบริษัทห้างร้านหรือสนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุน SE ถ้ามีแนวความคิดตรงกับเราอยากจะช่วยสร้างงานสร้าง
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโบเชื่อว่าไม่มีใครได้ผ่านงานเรื่องธุรกิจมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีจิตอาสามีใจรักที่อยากจะช่วยหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันดีขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงเรื่องแบบการจัดการในรูปแบบของธุรกิจให้มันดีขึ้นทีนี้โบก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเป็นองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ได
2: ้ครับซึ่งองค์กรต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำด้วยตัวเองก็อาจจะมาจอยกับบรรดา SE ต่างๆเลือกเอา SE ที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการตรงกันกับเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางรวยบุญหรือว่า SE อื่นก็ได้ก็แมทช์กันไปนะครับ
1: อาจจะมีช่องทางที่น่าจะเป็นการตลาดที่ตรงกับสินค้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
2: ได้ก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น SE ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับ
1: ค่ะ
2: สัปดาห์หน้าครับผมจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยครับ

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได้
1: ใช่ครับ15บาทตลอดสายครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันปัดการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิติบัสนะครับ
2: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ครับซื้อกาแฟได้ด้วย
2: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
2: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
2: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัย

0: บว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่า
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: จริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองติดเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หล
0: ักเป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
0: กัน
1: เยอะๆกับรถไฟรางเมานะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่น
0: พัฒนาบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัต
2: หาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: จอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสงครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็น
2: แล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
2: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
2: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทำโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
2: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสำหรับตัวเรา
2: ก็สุดจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เขาวางแผนยังไงเขาไม่ได้วางแผนเพื่อเขาคนเดียวนะเขาวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้น
2: เป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอแล้วข้อดีของการโฆษณาข้อหนึ่งคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะม
1: ัน
2: เป็นเขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทำเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลักออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทำตามนั้นแล้วแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทำให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในครั้งแรกที่ยุคนั้นไม่มีคำหนึ่งขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้พอเราหมดงานเราก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไห
1: ม
2: แต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะ
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยเออมันดีกว่าฝากแบงก์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้น
1: ด้านอื่นอีกมั้ยฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงอ่ะมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการมามุทะลุทำในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ
1: ่
2: ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ

0: ออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
1: ผมว่าผมโชคดี
0: ครับ
1: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
0: ครับ
1: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาความรู
0: ้ครับ
1: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
0: ครับ
1: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
0: ครับ
1: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
0: ้ครับ
1: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
0: ครับ
1: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
0: ครับ
1: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
0: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
1: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทําเหมือน
0: เดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
1: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
0: ครับ
1: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
0: ครับ
1: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
0: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะ
1: ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรู้สอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคำนวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีและในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
0: ่
1: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงถ
0: ้
1: าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
0: ครับ
1: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
0: ครับ
1: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
0: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
1: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเค้าจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกัน
0: ล่มเหมือนกันนะฮะ
1: เมื่อผมว่ามีแบบแผนในข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
0: ครับ
1: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วว่า
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช
1: ้ของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมาย

0: ในมือ
1: ครับ
0: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณขาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้าง
0: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้อ่ะ
1: ครับ
0: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉัน
2: หวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณแล้วมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือ
4: กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
7: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
5: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
7: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมาน่ะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสุนาตบ่อพินรัชกาลที่9
5: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
7: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นท่าน
6: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมานะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
0: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัติมีผลงานด
1: ้
0: านหนังสือด้วยนะคะ
1: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือจริงๆหนังสือเนี้ย เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนข้อความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่หนึ่งแล้วก็เล่มที่สองอะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
0: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
1: ใช่ครับ
0: กลัวการเป็นคดีความ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากนะ
1: ไกลตัวและภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึงน
0: ะครับ
1: คนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันอย่างผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากให้อย่างนั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว

0: เลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
1: ครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาแค่เรื่องเล็กๆนะเว้ยอย่าไปเรื่องเงินอ่ะ
3: ก็นั่นแหละเขาว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะว่ะ
4: เฮ้ยเฮ้ย
2: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีก
4: เขาบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นไม่หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ
3: ้
4: าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่า
3: ก็เมื่อคืนอ่ะตอน
0: จริงแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัติคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
5: มันเป็นไปได้ครับคือว่าคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือบางในบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
0: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่
5: ได้จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบหน้านะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบหน้าแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนี้คือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ย อาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องหนึ่งครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
0: ่
5: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
0: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะ
5: ครับ
0: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
5: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่สองที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
0: เปลี่ยนคำนำหน้า
5: ใช่พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้ว

0: นะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
1: ค่ะก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือเปล่า
0: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมี3นามสองนามสกุลนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เทียบที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงเขาต้องการแค่อิสรภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นไซส์ไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยหรอคะ
0: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมุติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราต้องรับผิดไหมคะ
0: คือถ้าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็คืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
1: ้
0: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้อ่ะนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่มีผมมีอยู่เคสหนึ่งเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลของคดีก็คือก็แพ้ครับเพราะว่า คุณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
1: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
0: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะท่านนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อน
0: ก็ควรจะไปบ้านเขาอะผมว่าคือว่าควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่จะเช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าไปเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหานึงเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
0: โอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่โมฆะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิง
1: ะ
0: นะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบุตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองเลยนะครับเพียงแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหรือพาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของคู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องนึงนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
3: ตั้งใจเรียนนะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
5: พ่อครับ
3: ว่าไงลูก
5: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
3: บ้า

0: ชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหร
1: อครับพ่อ
0: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไว้แล้วเหรอ
1: คุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
0: ่อได้สิลูกงั้นบอกกับทางนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
1: ครับพ่อ
0: คนไหนล่ะลูกที่ไม่ให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหา
0: ฮะคนนี้เหรอลูก
2: ข้าทนายวิรัชาละครเมื่อสักครู่นี้
3: ครับ
2: เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
3: ครับ
2: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
3: ครับ
2: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขา2คนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
3: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ย
2: ค่ะ
3: ถ้าคุณอยู่ไว้เฉยๆเนี่ย
2: ค่ะ
3: ไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาย
2: อ
3: ีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได
2: ้
3: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายอีกฝ่ายต้องเป็นหญิงนะครับจึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ
2: ค
3: ือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไรก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีนึงนะครับในเรื่องนี
2: ้
3: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่นะครับเป็นคนเขาก็มีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
2: ก็คือเป็นชายกับชาย
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: เขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เขาทั้งสองคนต้องเลิกกันนะครับคนหนึ่งก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
2: อ
3: ีกคนหนึ่งสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
2: ้
3: คนที่สร้างก็ได้กันไป
2: อย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
3: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
2: ค
3: ือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
3: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรนะครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีอะครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลายนะครับคือเขาเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับ
2: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
3: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็

0: มีแนวคิดอย่างนั้นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ทนายวิรัติจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเรามันก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
1: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
0: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
2: ชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในตัวเป็นประจำ
3: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวใช่ไหมดิ
4: เอ๊ะมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
3: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวใช่ไหมดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอะดิ
4: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
3: ่เออมันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
5: ว้าว
4: แล้วเองจะทำไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
3: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเองเอ้
4: าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไง
3: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
4: เหตุการณ์อะไรวะ
3: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตามลูกชายฉันก็ตะโกนคอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู
4: ่
3: อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้
5: ว
4: จริงเหรอวะเนี่ย
3: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูก2คนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
4: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่ะทนายวิรัติคะ
0: คร
1: ับเดี๋ยวใส่ต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะ
0: ค
1: ะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะมันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัติคะ
0: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
1: เหมือนในละครไทยเลย
0: ใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงักจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
1: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
0: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรคือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
1: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
0: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราคือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกันนะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตรนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับทีนี้ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกันนะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได้อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
1: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ย ค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้ไหมคะ
0: เจ็บมางานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
1: ค่ะ
0: คือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามีอ่
1: ะ
0: นะครับเขาไปแจ้งชื่อดารา
1: อ้าว
0: ผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: ชื่อพ่อกลับเป็นชื่อดารา
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องและตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับเป็นอันตรายนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัติเป็นอย่างสูงค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัติค่ะได้ที่ @ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัติหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้า เราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
3: ใช่
4: ๆ
3: นะ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย
6: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
7: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัว

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่า

0: พราะว่าปุ้ยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ใครมอง
2: คนมอง
3: ถ้างั้นเรามาออกมางานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
2: สบาย
3: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าเข่ายำเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
2: จุ๊บ
3: บิด
2: จุ๊บ
3: บิด
4: มีเสียงเพื่อน
3: บิด
2: มันผ่อนคลายไง
3: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
4: โดดตบแบบนั่ง
3: มาขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นทุบทุบตบ
2: ท่านนี้ทำอะไรนะครับ
3: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
2: ท่านนี้ได้แขนแล้วครับ
3: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยมาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมามาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกสุดมาสี่เที่ยวเอ้าสี
1: ่สาม
2: สอง
3: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไปพร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรง

0: ตัวตรงฮึบ
1: ฮึบ
0: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
1: ฮึบ
0: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี่
1: เฮ้ยสามเฮ้ย
0: สอง
1: เฮ้ย
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
1: ฮึบ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
2: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเตะมือแตะด้วยมา
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
2: ไม่ได้
0: สี่สาม
2: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลง
2: ล
0: ุ
2: ก
0: ล
1: ุ
0: ก
1: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
1: นั่ง
0: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี
2: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สามสองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
2: มือด้วยใครเหน
0: ื่อ
2: ยก่อนแพ้
0: เดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
2: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
2: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
2: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเอ้ากลับมาทึบรวบเท้าชิดไปห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิด

0: วิทย์อ้าววางสลับเปลี่ยนอ่าดันยืดยืด
1: ว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนำออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
2: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
3: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
2: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
1: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
4: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
5: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความอย่างยั่งยืนได
1: ้อย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
4: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
2: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
5: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลนะครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานมาคัดคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

วัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่

เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสารจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM และแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

ากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอ็มถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่หมดหรอครับ
1: ยังไม่เลิกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงจะ
2: เยอะเดี๋ยวอ
0: ะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่กลัวจริงเหรอ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้พี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่าน
3: ะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติ๊กไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะค่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

ทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่3

30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โหยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตทั้งมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่ไหนพี่กลับเถอะ
3: โธ่แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับ
1: พี่
2: คุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่แป๊บ
1: หมายแล้วครับเถอะพี่
3: ก็มาก
1: ลัวจะแย่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: เฮ้ย
1: เอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรลับๆรอหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนก็เข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: พึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงอะครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: อ่ะโอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
0: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ
0: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคครับจ้าแล้วเจอกัน
2: ครับผม
1: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยะคราชแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็น

0: ห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเกล็ดแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเกล็ดแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: ุณผู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000 กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไป
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวคณะวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกันเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านพูดฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
2: ครับ
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีหนึ่ง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อครับ
2: แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อันนี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
2: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่า
2: ละ
0: 60,000
2: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาทนะคะ
0: แล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
2: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
2: ัน
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว
2: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
2: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
0: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: 30,000 กว่าได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
2: ไ
0: ปถามมั้ยไหนว่าไม่มีไง
2: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูก็แนะนำเขาไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ค่ะ
0: เขาแนะนำยี่เลยเหรอคือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยหรอ
2: ไม่ต้องรับเออค่ะ
0: อ๋อ
2: เขาบอกว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่า มันตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
2: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช
0: ่คิดเงินเพิ่มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้น
2: ใช
0: ่
2: ใช่ค่ะ
0: มีมากี่ครั้งแล้วครับ
2: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
2: มันไม่แน่นอนนะคะเดือน

0: กันแค่ไหนนับตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
1: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะผลสุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
0: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
1: ใช่ก็รู้ว่าผิด
0: แล้วทำไมไม่ไปจ่ายอ่ะ
1: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวเราก็ไม่ไหวไง
0: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้
1: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบด้วย
1: ค่ะ
0: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
1: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
0: ็ปัดความรับผิดชอบ
1: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะรถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
0: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งให้ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
1: ่
0: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่สามหมื่นกว่าจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
1: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
0: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
1: ใช่
0: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
1: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว่าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
1: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมี
2: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัววันนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม
4: ่ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่

0: เป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยไซถามก่อนอื่นไซถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะพอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
0: อ๋อคืออีกด้านนึงคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
1: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่1ผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่2
0: แล้วจำเลยที่1กับจำเลยที่2นี่ต่างกันยังไงคะ
1: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมเงินยังไงแล้วก็จำเลยที่2นี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
0: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
1: ์
0: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัติ
1: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งนะถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ยโอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละ นะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องสายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องสายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได้
0: ตัวเราเองเหรอคะ
1: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องสายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
0: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
1: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกเรียกทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องสายรับได้ไหมล่ะครับ
0: ไม่ดีกว่า
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ไหมฮะเราก็คงไม่เอาเยาว์เว้นคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำได้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเนี่ยคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่บอกว่าติดแบ็คลิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
0: อ๋อใช่คำว่าแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์คืออะไรคะ
1: แบ็คลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็คลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างน้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนี้เขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
0: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
1: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็จะบอกว่าแบ็คลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี
0: ้
1: มันก็เท่ากับเป็นการแบ็คลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เลวร้ายมาก
0: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
1: เหมือนกัน
0: คือเขาจะตรวจสอบมาเลย
1: ใช่เขาจะให้น้องเนี่ยยินยอมว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
0: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
1: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได
0: ้ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
1: แน่นอนเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอะ
0: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นถ้าอยากได้
1: ใช่ม
0: ัน
1: คล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็บอกเขาก็ต้องรีเจคเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
0: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
1: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
0: รถคันใหญ่ๆเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีจดหมาย
1: ครับ

0: ีหมายไหมอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
1: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่เราละนะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปคงไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุติน
0: ะ
1: กลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่านี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอม
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำสัญญาเป็นเงินประนอมยอมความกัน
0: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
1: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราพอเราว่าเราจ่ายให้เขาไป 30,000
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000
0: ค่ะ
1: แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
0: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม
0: ค่ะ
1: 2ไม่ให้ยืม3ไม่ค้ำประกัน
0: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
3: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะนะที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช้ตอนนี
2: ้ไม่มีกู้หนี้แบบยังไงฮะ
3: นอกระบบ
2: นอกระบบ
3: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
2: หมวกกันน็อกคืออะไร
3: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเงี้ย
2: มอไซค์
3: มอไซค์อะไรอย่างเงี้ย
2: คือกู้นอกระบบชัดเจน
3: ชัดเจน
2: ดอกก็จะสูงหน่อย
3: สูงมาก
2: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
3: ่ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 นึงก็มี
2: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่รู้
3: ดอกเบี้ย120
2: แพงมาก
3: ต่อเดือนต่อ24วัน
2: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โหร้อยละ20ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
3: ค่ะ
2: แล้วไงต่อฮะ
3: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
2: ยึดอะไร
3: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
2: ี้
3: ยเ
2: ขาสามารถค่าดอกกับเงินต้นของ
3: ค
2: นนั้น
3: เอาไปก่อนทำมีแล้วก็ไปคุยกัน
2: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
3: เขาต้องดูไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเล็กที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเราล็อกบ้านไว้ให้เขาเข้าได้ไหม
3: เขาก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแล้วแหละ
2: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
3: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
2: เป็นชายชะกันมาเลย
3: เป็นพวกผู้ชายมาขนอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เคยเห็นเหตุการณ์
3: เห็นมีตั้งหลายรายที
2: ่ใน
3: น
2: ี
3: ้อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
3: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาละแหละ
2: ยึดเปล่าย
3: ึดเปล่า
2: เหมือนเอาไปเป็นค้ำ
3: เอาไปค้ำประกัน
2: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
3: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
2: แล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมีการติดตามผลต่อไหมว่าตำรวจได้ไปดำเนินคดีกับคน
3: พอไปแจ้งความเขาก็เอาของมาคืนเลยเขาไม่กล้าเอาไป
2: อ๋อเหรออ้าวแล้วไม่เขาไม่แนะนำเพื่อนคนที่ไปแจ้ง
3: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยตำรวจคือไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไรว่ามีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
2: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
3: ไม่กลัว
2: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
3: สมมติเขาคืนของให
2: ้
3: ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น100นึงหรือว่าหรือเป็น3วัน100นึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกลงไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
2: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
3: เหมือนเดิมค่ะ
2: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว
3: ้
2: พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
3: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทนี้ไปได้ไหมถ้าสมมติในกรณีที่เขามาทวงหนี้แล้วไม่มีให้
2: มีสิทธิ์ไหม
3: มีสิทธิ์
2: มีสิทธิ์ยึดไหมแล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
3: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
2: ้เพราะมันผิดกฎหมายเนาะ
3: มันผิดกฎหมาย
2: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
3: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได
2: ้ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชงน
4: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่กลัวก็จะยอมให้ยึดไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยึดของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยึดของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
0: ่พี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
1: ครับ
0: ดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
1: โอ้โหตายเลย
0: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
1: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ย
0: ค่ะ
1: ดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
0: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู้คือห้ามคิดดอกเบี้ย
1: ก็ง่ายถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
0: พูดถึงปล่อยเงินกู้ละการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
1: ้อ๋อถ้าจะเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
0: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
1: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือน้องทรายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้อย
0: ่
1: างนี้ทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ครับ
0: ในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
1: ครับ
0: คือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
1: พวกเครื่องนี่นอกระบบมาแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกนะครับ
0: ใช่เสื้อแจ็คเก็ตดำ
1: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นมันมีจ่ายไหมสมมติว่าน้องทรายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
0: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
1: ใช่
0: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
1: เป็นคดีอาญาเลย
0: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
1: ครับ
0: ตรงนี้คือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
1: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติง่ายๆเหมือนน้องทรายเอาพี่ไปแล้วอ่ะเอาของพี่ไปแล้วอ่
0: ะ
1: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะ
0: อ
1: ยู่ดีๆน้องทรายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
0: ค่ะ
1: คดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
0: ะ
1: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
0: ้
1: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
0: ก็คือยาวไปเลย
1: ใช่
0: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
1: เพราะตรงนี้ตรงเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องสายไงใครติดหนี้น้องสายแล้ว ไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหม
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เราทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะผิดกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
0: จากที่ไซเคยเห็นมานะพี่ๆหมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
1: น่ากลัว
0: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเวลา

0: จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะของการข่มขู่ก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามข่มขู่แบบหรือว่า
1: ต้องนุ่มนวลเกินลูกหนี้นิดนึง
0: นุ่มนวลหน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
1: ้
0: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
1: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี
0: ่ใช่ต้องจด
1: ทวงหนี้
0: ต้องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องสายเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ไม่จ่าย
1: โดนแน่
0: ต้องหาคนมาจัดการนะอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องสายไม่ได
1: ้
0: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบสายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธารกำนันทำไม่ได้
1: ทำให้อับอายอีก
0: ใช่หรือจะมาทวงน้องเวลาตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทวงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิทา
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: สังเอ่ย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองนะคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
2: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
1: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
2: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทอ่านร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
2: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
2: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะ ร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่

0: ไล
1: ่ลอยลับ
0: ลอยลับ
1: สารวน
0: สารวน
1: ผ่านกล้าว
0: ผ่านกล้าว
1: กลัว
0: กลัว
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะ
0: ปลา
1: พระคุณ
0: พระคุณ
1: กลับ
0: กลับ
1: เหลียว
0: เหลียว
1: ขวา
0: ขวา
1: พลัน
0: พลัน
1: ไตร
0: ไตร
1: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
2: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
1: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
2: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพย์ยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
2: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
1: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
2: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะ

0: กเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผมประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
1: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ้าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลเทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
0: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เราฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง

0: าบทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราศีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆ เราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: ลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำ

0: มากยิ่งค่ะอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
1: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะ

0: ลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
1: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
0: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายๆที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำมาว่านี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

มาคมฟ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผู้ผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
1: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
1: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

รอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์เวอร์แซตเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

Ha ha ha!

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทคร
5: ับ ร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
2: น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
6: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจนะครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
7: คอนกรีตตันนะคะ
8: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตัน5 2ตัน6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัน
9: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
9: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงครับเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
10: ฮะนักกีฬา
9: ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมุกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
11: สวย
12: สวยเหรอครับ
11: ค่ะ
12: โดตาเกครับหล่อแอครับ
11: หล่อแอ
12: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
11: น่ารัก
12: เออโดตาเกครับ
11: โดตาเก
12: คุณสวยจังครับ
13: เซซะ
14: ทุ
15: บลูลา
13: ลูลา
16: พูดว่ากิจิเลยอ่ะ
17: ครับกิจิอะไรบุบว
16: ะผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
18: ไปงานผูกข้อมือช้าง
19: ที่นี่เขาเลี้ยงช้างเหรอคะ
18: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
19: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านั้นบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
19: อันนี้เป็นช้างของใครคะ
20: เป็นช้างของลุงเขาครับ
19: ของคุณลุง
20: ครับผม
19: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
20: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบขบวนนู่นครับ
4: าจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
7: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุงบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
10: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
13: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
15: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
21: เจ้าของไร่คนไหนครับ
15: เจ้าของไร่ครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
13: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
21: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
15: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
22: ขอสักกี่เส้น
15: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจะเล่นนี่ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปออกถามว่าออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
15: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
21: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
15: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
21: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: ังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับตอนนี้คือมันจะแบบชาครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
2: เป็นจัดเต้เลย
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
3: เจ็บบ้าผมบาดเจ็บเลยบาดเจ็บว่ารู้เลยว่าก็บาดเจ็บเลยครับ
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับคนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
4: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงแล้วเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ครับขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
1: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาเขาเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายครับ
5: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
6: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
7: ห้
6: าคนน
7: ี้
6: ไม่ไล
7: ่
6: ใครไปอาบที
7: ่
6: อ
7: ื่
6: นใช่ไหมอ๋อ
7: ไม่ไล่แล้วคร
3: ับไม่ไล่เลยครับอันนี้เกี่ยวกับอาบเช้าแหละครับที่หมุน
7: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใครเราสักเสร็จก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
8: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
9: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
10: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
5: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
8: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
9: ปกติครับ
8: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
9: ครับเหมือน
8: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
9: ถึงครับ
1: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ละดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
1: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
11: กินเลยกินข้าวเลย
5: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
5: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
12: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
4: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็ดยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาเราพาไปสู่เป็นภพไปชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ละดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
2: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
5: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
11: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
13: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี้จะมียอดคือสมบูรณ์เลย
13: ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
2: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้นเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
13: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
2: ใช่ครับ
13: ได้ขนาดไหน
2: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วพี่
13: อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
2: ครับ
13: รุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
2: ่รุ่นใหญ่ครับ
13: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
5: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
4: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
5: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
4: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
4: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
5: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
4: ก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ละดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากาเกยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
5: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะ
10: บ้านมือชายครับ
5: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
10: ไม่ค่อยเยอะครับ
5: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
10: 15ครับ
5: 15ตอนนี้ล่ะคะ
10: 29
5: นี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
10: ครับ
5: มั่นใจว่าเสร็จแน
10: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
4: ต้องแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวน่าจะ6แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอน

0: ตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
1: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
2: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะเริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
3: นิดหน่อยครับ
1: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
3: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
2: ตอนนี้เสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้เรามาขึ้นแถวใหม
4: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะที่แรก
2: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ที่นี่จะโมใ
4: บอาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
2: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่อยให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอง
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขมเหลาไฟ
1: คือเวลาอาจารย์จุ่มหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับนิดเดียวจุ่มปลายเข็มนิดเดียว
1: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช
2: ่ไหมใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกๆครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
4: เคยเจอยากที่สุดลักษณะเป็น
2: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจฮะถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
5: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
0: อาจารย์ละดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
6: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
5: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยการสืบทอดเราต้อง

ีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณท่านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดี

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้เสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ

0: 12สิงหาคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไหว้พี่อย่าเพิ่งที
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่าอธิพลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
3: ใช่
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูนั่นแหละขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: ตอนนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะ
3: ใช่ครับ
0: เป็นไม้คัทเอาท์ใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
3: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได
0: ้บาลาน
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไว้เลย
4: สนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
5: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราทานเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนส่งเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัว
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามา

0: คร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
0: ท่ามือมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
0: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
0: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
4: นี่ให้ฉากคุณไทย
5: อ๋อนี่ไง
4: ใช
0: ่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
0: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
0: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
0: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
0: เ
2: ราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
0: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
0: ทำไมซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
0: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
0: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
0: เจาะนำนะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
0: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะฮะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
0: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
0: ต
1: อนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วใหญ่ออกมาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
0: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาโหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เราแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึด
2: ใช่ตั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกนะไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่

0: แต่ว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
1: ครับ
0: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
0: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
1: ครับผมอ
0: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
1: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกัน

0: ก็ปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
1: เ
0: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: เ
1: กลียวคืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
1: ครับ
0: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
1: ให้ไปลงเลย
0: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อน
1: ตรง
0: เลื่อนลงถูกต้อง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
2: โอเค
0: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: คนครับก่อนใช้สว่านใช้สกูเช็คดีๆนะครับมันมีมันปั่นได้สองทางนะมันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแนบมันมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่านนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้
1: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นงี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาเนไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
2: ข้างเดียวก่อน
3: มันต้องเป็นอย่างงี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: ดันนิดพยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปึ๊บเอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปัก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
5: พวกวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: ม
0: ันดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: ใช่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้ว

0: เอาไอ้เนี่ยเจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: นำซะก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมกลับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
1: 3 อัน
0: แต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: นี้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ป็นสุขมาดูนี่เร็วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์ที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขาเขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วพี่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิศตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
7: จ้า

0: ยังไงบ้าง
1: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
2: ์สวัสดีนะพาเป็นยังไงบ้างเราอ่ะ
1: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
0: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
1: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
2: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
1: ไม่ได้ค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
0: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
2: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
1: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
2: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
0: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยท่าทางจะไม่ได้คืน
3: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
5: ก็ก่อค่ะ
4: ได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้
5: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
4: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
5: ใช่ไหมว่าจำนวนเท่าไหร่
4: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
5: ใช่ค่ะ
4: ใช้ได้มั่นใจ
5: ใช้ได้มั่นใจ
4: คุณธนัทฮะ
6: สนัดค่ะ
4: สนัด
6: ก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอะเรามีทำอะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
4: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
6: ก็ไกลค่ะ
4: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย์นะ
7: ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้
4: ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
8: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประกาศขายราคาถูกมากเลย
9: พี่กิ๊กเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
8: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
9: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
8: เออดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะซื้อม้า
9: ซื้อม้าเหรอ
8: ใช่
9: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
8: ใช่ครับ
9: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
8: ก็ถูกๆครับพี่2ล้าน
9: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้าน
8: โอ้ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
9: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเนี่ย
8: ใช่ใน
9: เด่นมาเนี่ย
10: สวัสดีครับคุณเจษ
8: ก่อน
10: ครับผม
8: อันนี้พี่สุข

0: อ้าวสวัสดีครับพี่สุ
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: ครับผม
2: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายมา
0: ครับผม
2: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
0: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจตครับ
2: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำฮักมาให้รอแป๊บนึงนะ
0: ครับผม
2: เดี๋ยวผมมาพี
0: ่ไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
2: พี่สุรอนานป่ะ
3: คุยไม่นาน
2: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
0: โอ้ขอบคุณครับผม
4: กาแฟร้อนๆเลยค่ะ

0: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสูจน์นะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
0: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนหนึ่ง
1: ดีครับผมขอบคุณครับ
2: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1,500,000 บาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผม
3: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
1: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ1,500,000บาทยังไงน่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษเนี่ยไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
4: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถ่มไปแล้ว
1: โอ้โหคุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันซุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
4: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณยังแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
1: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
4: แล้วไง
1: อ
4: ้
1: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
4: เฮ้ย เป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
5: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
6: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับใช่ครับ
7: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
6: จ่ายไหมครับ
7: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
6: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเด็ดได้หรือไม่ก็กอได้ขอไม่ได้
7: ไม่ได
6: ้ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
7: ไม่ได้
6: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
7: ไม่ต้องจ่ายค
6: ่ะ
7: ฮะไม่ต้องจ่าย
6: จ่ายหรือไม่จ่าย
7: ไม่จ่าย
6: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเด็ดและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
7: ่
6: แก่นายเด็ดได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
7: ปฏิเสธไม่ชำระได
6: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
7: ข้อกอ
6: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
7: ข้อกอพูดผิด
6: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
7: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะม
6: ัน
7: ไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
6: ม้าไม่ถึงเขา
7: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อะอีก1.5 ล้านไม่ได้
6: ยังไงก็ไม่ให้
7: ไม่ให้
6: ไม่ให้ขอบคุณก็ ได้ไหมครับ
7: ไม่ได้ค่ะ
6: ไม่ได้เหมือนกัน
7: ใช่ค่ะ
6: ทำไมวะ
7: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค
6: ่
7: ะ
6: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได้นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
8: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูก

0: ต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจ อยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไป
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
2: ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย
1: ใช่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับเพราะนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายทำมือหน่อยที่อาจารย
3: ์
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
4: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
3: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
4: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
3: โอ้ยไม่ต้องต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
4: ์เขาถามมาว่าไงอ
3: าจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
4: เ
3: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ย ผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
4: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
3: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย
4: ์
3: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
4: อาจารย์เลยเดา
3: เดาคิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไว้ก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
4: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
3: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
4: ์ก็อยู่ด้วยกัน
3: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
4: ์ย่านะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์น
3: ะ
4: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
3: อยู่ด้วยกัน
4: คู่สร้างคู่สมกันก็เอ้ยหนักนิดเบาหน่อย
3: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
4: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
3: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
4: เอางี
3: ้ค่ะ
4: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
3: ค่ะ
4: มันง่ายอาจารย์
3: นั่นน่ะสิคะ
4: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
3: ค่ะ
4: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
3: ค่ะ
4: เลิกกันผ่าครึ่ง
3: หารไปหาคนละครึ่ง
4: เพราะมันเป็นสินสมรส
3: ค่ะ
4: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
3: นั่นน่ะสิคะอาจารย
4: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
3: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
4: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
3: ค่ะ
4: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
3: ใช่
4: เกาะเมียกิน
3: ใช่เกาะเมียกิน
4: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
3: ค่ะ
4: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะ
3: ค่ะ
4: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
3: ค่ะ
4: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในฐานะคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
3: ค่ะ
4: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
3: ์
4: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
3: หุ้นส่วนค่ะ
4: กรณีนี
3: ้ค่ะ
4: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
3: อ๋อค่ะ
4: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
3: ๆค่ะ
4: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
3: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
4: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
3: อ๋อค่ะ
4: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
3: ค่ะ
4: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
3: อ๋อค่ะ
4: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
3: า
4: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
3: ้
4: ขอให้เก็บไว้ว่า คุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย
3: ์อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
2: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
1: ค่ะอย่าลืมนะครับงั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับ รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสาร

เทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

ากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอพี่เอถึงไหนแล้วของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลือกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนึงเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระด่ากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒิ
0: จะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงใจเย็น
2: เดี๋ยว
0: อะไรอีก
2: เล่าพี่ไม่ควรจริงเหรอ
0: ใจเย็นนี่โอ้ยไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้พี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลน่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่าน
3: ะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติ๊กไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะค่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี่

0: อย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
1: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
2: หมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี่
3: พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
2: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยวเธอรู้ว่า
2: พี่นะพี่กลับเถอะ
3: โธ่แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
1: คุณลุงครับ
2: พี่
1: คุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
2: ไปเถอะพี
3: ่แป๊บ
2: หมายแล้วกลับเถอะพี่
3: เข้ามาก
2: ลัวจะแย่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงใหญ่ติดให
1: ้ตรงเฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรล็อบล็อบล็อบหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เกิดกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วๆๆเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพับผงอ่าง

0: องผงสุพรรณผงอยุธยา
1: เหรอลุง
0: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
1: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงอะครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงจะไปชำระค่าปรับครับ
0: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
1: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
0: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
1: ไอเอ็มไอเวน
0: ฮะอะไรนะขับฟังไม่ได้ชนะ
1: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
0: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
1: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
0: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
1: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
0: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
1: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
0: มี
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
0: มี
1: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
0: มีสินะ
1: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
0: ได้ได้โอเคครับจ้าเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับผม
0: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: การง่วงหลับในและการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถถือเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมป้องกันสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติตนดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทจอดพักรถเป็นระยะทุกๆ2ชั่วโมงในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีขับรถทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางปรับเปลี่ยนกันขับรถเพื่อคลายความอ่อนล้าที่ทำให้ง่วงหลับในรวมถึงไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นให้ใช้แฮมฟรีบลูทูธหรือเปิดลำโพงและไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานเพราะทำให้สมาธิในการขับรถลดลงการขับรถอย่างมีสติการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงการไม่ประกอบกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิหรือละสายตาจากเส้นทางจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
2: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์ entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกลต่อไป
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหมอย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูลมากข
1: ึ
0: ้น
1: อะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค่
1: อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นฟรีเมียมเราเรียกฟรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่ใช่เราเลยต้องหูต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ convert
0: ค่ะ
1: นะลูกค้า freemium นะได้สัก 50% หรือ 30%
0: อัน
1: นี้คือความยาก
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็ม

0: ที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและเอนจอยนะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนฟิตเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
1: จากประสบการณ์ของพี่ไวเองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถคอนเวิร์ตแล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
0: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
1: ก็เซอร์ไวฟ
0: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์ครับในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หาย
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนรัก
0: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตอนนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ป
1: ทำ
0: ทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่
1: อ
0: นเซอร์ไพรส์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไหมแต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย
1: ์
0: มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่แล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันนี้ใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค
0: ์
1: แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไว
0: ฟ์ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวฟ์แบบเนี้ยพี่ไวเองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงนะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
1: อ
0: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย นะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงิ

0: เดือนละ200บาทให้กับเรา นี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกเราอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออีกแล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำใช่ไหมนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
1: ค่ะ
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บนฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
1: ม
0: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้และ
0: ใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดบุญนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention

0: ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได้อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive แล้วและสามารถสเกลได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนน
1: ะ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
1: ้
0: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหม
1: อ
0: นะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได้
1: นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: China syndrome ก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์อ
0: ะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีหาวไม่มีหาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไงมันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่อาจจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

0: แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกR ตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีก

หนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไพรส์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Flying Corporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Flying Corporationกำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสของมันในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความอยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: เอาล่ะพี่ก็นั่งอยู่ทีมพวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพราะแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: ,000คร
2: ับ โอเค
3: 5,000,000วิว
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
3: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: ไงเนี่ยติดพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สวัสดี
2: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไ
1: อขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี
2: ้ครับแต่เท่าที่ผมจำเสียงพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
3: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
4: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรม

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นอ่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ฮะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟรายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกัน

0: อประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะพาว่ากำลังจะไปห้องสมุดอยู่พอดี
0: เออในห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: ดีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: ลาดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
1: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
0: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
2: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
3: เรียบร้อยครับ
2: ค
3: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ประภาเรียนไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: วัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบหรอประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เดือนคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพายเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตตีสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นน่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนน่ะนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่สองที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
4: ประภาพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม
5: ่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
3: ดีเลยค่ะพายิ่ง
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
6: 5 4 3
3: ที่อัตราจ้างตำแหน่งของ
2: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดอีกละ
6: 5 4 3 2 action
7: อุบัติภัยสารเคมีเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันทั้งการสูดดมและการสัมผัสทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีทั้งสัญลักษณ์ประเภทและอันตรายอ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอาทิถุงมือหน้ากากอนามัยกรณีประสบอุบัติภัยสารเคมีให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยฉุกเฉิน1650กรมควบคุมมลพิษ1564กรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุรวมถึงห้ามสัมผัสและก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลห้ามเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลด้วยตนเองและห้ามขับรถผ่านบริเวณที่รถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุเพราะจะทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้หากสารเคมีหกรถใส่เสื้อผ้าให้รีบถอดเสื้อผ้าแล้วใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15นาทีและหากสูดดมสารเคมีให้รีบออกมาอย่างที่โล่งแจ้งบริเวณด้านเหนือลมซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกในระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรที่สำคัญควรจดจำประเภทของสารเคมีที่รั่วไหลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแจ้งเหตุจะช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
8: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดี แต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: 2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: ู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค่ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเนี่ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนา
2: ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไป
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขานัดวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกัน
2: ค่ะค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านพูดฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
2: เขามี
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีหนึ่ง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อครับ
2: แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อ
2: ัน
0: นี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
2: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่า
2: ละ
0: 6เกือบ 60,000
2: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาทนะคะ
0: แล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
2: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
2: ัน ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล
2: ้
0: ว
2: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
2: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
0: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: อีก 30,000 กว่า
2: ค่ะ
0: ได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกได
2: ้
0: ถามไหมไหนก็ไม่มีไง
2: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูหนูก็แนะไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ค่ะ
0: ก็แนะนำนี้เลยเหร
2: อ
0: คือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยหรอ
2: ไม่ต้องรับเออค่ะ
0: อ๋อ
2: เขาแบบว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่า มันตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
2: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
0: คิดเงินเพิ่มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
0: มีมากี่ครั้งแล้วครับ
2: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
2: มันไม่แน่นอนนะคะ
0: เดือนเดือนตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
2: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผล
2: สุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
0: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
2: ใช่ก็รู้ว่าผิด
0: แล้วทำไมไม่ไปจ่ายอ่ะ
2: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวเราก็ไม่ไหวไง
0: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้
2: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบด้วย
2: ค่ะ
0: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
2: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
0: ็ปัดความรับผิดชอบ
2: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะคุณรถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
0: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งให้ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
2: ่
0: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่30,000กว่าจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
2: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
0: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
2: ใช่
0: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
2: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว
2: ่
0: าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
2: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมีขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจาก

0: ยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัววันนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม
1: ่ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยใส่ถามก่อนอื่นใส่ถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะพอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
2: อ๋อคืออีกด้านนึงคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
3: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
2: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
3: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมเงินยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
2: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต์เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัต
3: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งน
2: ะ
3: ถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ยโอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละนะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องสายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องสายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
2: ้ตัวเราเองเหรอ
3: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องสายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
2: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
3: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องสายรับได้ไหมล่ะครับ
2: ไม่ดีกว่า
3: ไม
2: ่
3: ไหวใช่ไหมเราก็คงไม่เอาเยาว์เว้นคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเนี่ยคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่บอกว่าติดแบ็กลิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
2: ใช่คำว่าแบ็กลิสต์แบ็กลิสต์คืออะไรคะ
3: แบ็กลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็คลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างน้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนั้นเขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
2: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
3: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็คือมันก็จะบอกว่าแบ็คลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับ เวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี
2: ้
3: มันก็เข้ากับเป็นการแบ็คลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เลวร้ายมาก
2: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
3: เหมือนกันเหมือนกัน
2: คือเขาจะตรวจสอบมาเลย
3: ใช่เขาจะให้น้องน้องทรายเนี่ยยินยอมว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
2: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
3: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได
2: ้ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
3: แน่นอนเขาคือเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอ่ะ
2: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นให้อย่
3: าง ใช่มันคล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็บอกเขาก็ต้องรีเจ็คเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่าง
2: ๆ
3: แล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
2: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
3: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
2: รถคันใหญ่ๆเนี่ย
3: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการนะครับ
2: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีจดหมายมีหมายมั้ยอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหา อย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
3: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่เราละนะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุตินะกลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกวันนี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอมนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำสัญญาเป็นเงินน้อมยอมความคร
2: ับ ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
3: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราพอเราว่าเราจ่ายให้เขาไป 30,000
2: ค่ะ
3: นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000
2: ค่ะ
3: แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
2: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
3: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม
2: ค่ะ
3: 2ไม่ให้ยืม3ไม่ค้ำประกัน
2: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
4: ขอบคุณพี่ทนายวิรัติสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
5: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะแต่ที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช้ตอน
4: นี้ไม่มีใช้กู้หนี้แบบยังไงฮะ
5: นอกระบบ
4: นอกระบบ
5: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
4: หมวกกันน็อกคืออะไร
5: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: มอไซค์
5: มอไซค์อะไรอย่างเงี้ย
4: คือกู้นอกระบบชัดเจน
5: ชัดเจนเป็น
4: ดอกก็จะสูงหน่อย
5: สูงมาก
4: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
5: ่ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 นึงก็มี
4: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่
5: ดอกเบี้ยร้อยละ20
4: แพงมาก
5: ต่อเดือนต่อ24วัน
4: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โหร้อยละ20ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
5: ค่ะ
4: ยังไงต่อฮะ
5: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
4: ยึดอะไร
5: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
4: ี้
5: ยเข
4: าสามารถค่าดอกกับเงินต้น
5: ของคนนั้นเอาไปก่
4: อ
5: นถ้ามีแล้วก็ไปคุยกัน
4: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
5: เขาต้องดู
4: เหรอ
5: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
4: ถ้าเราล็อกบ้านไม่ให้เขาเข้าได้ไหม
5: เขาก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแล้วแหละ
4: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
5: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
4: เป็นชายชะกันมาเลย
5: เป็นพวกผู้ชายมาขนอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: เคยเห็นเหตุการณ์
5: เห็นมีตั้งหลายรายที
4: ่ในนี้
5: อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ ปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
4: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกใช่ไหม
5: ไม่

0: ดเขาให้เขาก็ยังติดเขาแล้วแหละ
1: ยึดเปล่าย
0: ึดเปล่า
1: เหมือนเอาไปเป็นค้ำ
0: เอาไปค้ำประกัน
1: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
0: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
1: แล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมีการติดตามผลต่อไหมว่าตำรวจได้ไปดำเนินคดีกับคน
0: พอไปแจ้งความเขาก็เอาของมาคืนเลยเขาไม่กล้าเอาไป
1: อ๋อเหรอแล้วไม่เขาไม่แนะนำเพื่อนคนที่ไปแจ้ง
0: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยตำรวจคือไม่กล้าไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไร
1: กล
0: ัวมีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
1: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
0: ไม่กลัว
1: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
0: สมมติเขาคืนของให
1: ้
0: ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น100นึงหรือเป็น3วัน100นึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกล
1: ง
0: ไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
1: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว
0: ้
1: พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
0: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทเนี้ยไปได้ไหมถ้าสมมติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้
1: มีสิทธิ์ไหม
0: มีสิทธิ์
1: ยึดไหมแล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
1: ้เพราะมันผิดกฎหมายเนาะ
0: มันผิดกฎหมาย
1: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
0: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได
1: ้ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชะงน
2: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่กลัวก็จะยอมให้ยืมไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยืมของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยืมของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
3: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
4: ครับ
3: ดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
4: โอ้โหตายเลย
3: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
4: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ย
3: ค่ะ
4: ดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
3: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู้คือห้ามคิดดอกเบี้ย
4: ก็ง่ายๆถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
3: พูดถึงปล่อยเงินกู้แล้วการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
4: ้อ๋อถ้าจะเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
3: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
4: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือ น้องทรายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้จริงที่ทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได
3: ้ค่ะครับในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
4: ครับ
3: คือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
4: พวกเครื่องนี่นอกระบบมาแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกอะครับ
3: ใช่เสื้อแจ็คเก็ตดำ
4: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นว่ามีจ่ายไหมสมมติว่าน้องชายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการ

0: ด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
1: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะคะ
0: ใช่
1: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
0: เป็นคดีอาญาเลย
1: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
0: ครับ
1: ตรงนี้คือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติว่าง่ายๆเหมือนน้องทรายเอาของพี่ไปแล้วอ่ะเอาของพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
0: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะ
1: อ
0: ยู่ดีๆน้องทรายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
1: ค่ะ
0: คดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
0: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
1: ้
0: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
1: ก็คือยาวไปเลย
0: ใช่
1: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
0: เพราะตรงนี้ตรงเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องสายไง
1: ค่ะ
0: ใครติดนี่น้องสายแล้วไปยี่บ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหม
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เราทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะผิดกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
1: จากที่ไซเคยเห็นมานะพี่หมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
0: น่ากลัว
1: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะการข่มขู่ก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามคมคูแบบหรือว่า
1: ต้องนุ่มนวลเกิน ลูกนี่นิดน
0: ึ
1: ง
0: เดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
1: ้
0: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
1: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี่ค
0: ือใช่ต้องจด
1: ทวงหนี้
0: ต้องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องทรายเดี๋ยวไม่บายนี้ไม่จ่าย
1: โดนแน่
0: ต้องหาคนมาจัดการอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องทรายไม่ได้นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบทรายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธารกำนันทำไม่ได้
1: ทำให้อับอายอีก
0: ใช่หรือจะมาทวงน้องเวลาเช้าตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าช่วงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรา
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์ความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับซึ่งในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับแต่ผมมีเพื่อนใหม่ที่จะมาช่วยคิดแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับขอเชิญทุกคนรู้จักกับเพื่อนใหม่ของผมที่น่ารักที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับรายการของเราครับ
1: สวัสดีค่ะจีจีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอนวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาอยู่ที่นี่ค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ปล่อยไว้นานอาจจะทำให้สังคมของเรา

0: เราป่วยได้
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีจิตสาธารณะกันให้มากขึ้นค่ะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมไทยเฉยค่ะคือการที่เราเจอเรื่องไม่ดีคนไม่ดีแต่เราก็ยังทำเฉยนะคะเพราะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่จริงๆเนี่ยมันส่งผลต่อสังคมโดยรวมมากๆเลยค่ะ
0: ใช่เลยครับผมบางทีเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็เลยไม่อยากยุ่งแต่ในบางทีนะครับเรื่องของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยมัน

0: หนังในสังคมแบบนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้าง
1: มาสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่าปิดหูปิดตาปิดใจไปชมกันเลยค่ะ
2: ลอตเตอรี่จ้าใครซื้อลอตเตอรี่แผงนี้รับรองว่ารวยรวยรวยมีทั้งใบแล้วก็เป็นชุดๆจ้าลอตเตอรี่แผงนี้รับรองว่ารวยรวยรวย
3: ขอ3ชุดได้อะ
2: เอาชุดไหนบ้างจ๊ะ
3: เอาชุดราตรีชุดลิเกแล้วก็ชุดนอนชุดคุยไม่เอานะเดี๋ยวเสียงดังนอนไม่หลับ
2: ถ้าตาดีแล้วก็จะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลย
3: แต่ตาไม่ดีขอทั้งชุดเลยละกัน
2: มา
3: ไม่ให้
2: ไม่ให้ไม่ให้ไ
3: ม่ให้ลาประจำ
2: ไอ้ที่เมื่อหลัง
4: หวยลอตเตอรี
2: ่ให้เล่นการกระเยิงหรือเปล่า
4: การกระเยิงบ้าอะไรลุงแกตาบอดเห็นไหมเนี่ยอ
5: าจจะเป็นกีฬาของคนพิการเลย
4: หรอวะ
5: มันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งเสียเวลาไม่รู้ไม่เห็นไปดินี่จ๊าบใส่แว่นโป้งไม่รู้เรื่องแล้วป่ะต้องสนใจหรอ
2: เฮ้ยลุงระวังหน่อยจ้าช่วยด้วยจ้า
5: ไป
2: ช่วยด้วยจ้า
4: ไม่ไปช่วย
2: ไม่ไปเรื่องของเราช่วยด้วยจ้า
4: เฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยเรื่องคนอื่น
6: โทษเองนะรักหญิงไว้แบบไปเพื่อนหน่อยเขิน
7: ไอ้หนูไอ้หนูดูให้ป้าหน่อย
6: ยังจืดพะแนงน่าอร่อยดีป่ะน่ากิน
7: เฮ้ยเจ้านี่อร่อยเฮ้ยไม่ใช่ป้าจะให้ดูรถให้ป้าหน่อยทำไมมันสตาร์ทไม่ติด
8: ป้าครับแล้วทำไมป้าไม่ใช้น้ำมันเครื่องทูทีดีล่ะครับ
9: เพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย
8: เฮ้ยจะถามเขาจริงๆไม่ได้ไปกวนเดี๋ยวผมดูให้ครับป้า
6: ต้องหรอกยังต้องไปยุ่งไม่ใช่เรื่องของเราเสียเวลาก
10: ระซิบดังมาก
6: มีคนพูดดัง
9: ปั้งทำไมเนี่ยป้า
5: พูดวายจริงๆเลยไม่ซ่อมไม่ซ่อมไม่ใช่เรื่องของเราม
7: ันจะตัด
6: ทำบาวาเรียเสร็จแล้วกินเกี๊ยวซาเสร็จแล้วกินฟูมาและแล้วกินปลาหนึ่งเอ้ยไม่ต้องไม่ใช่เรื่องของเรา
7: เ
6: ฮ
7: ้ยกลับมาก่อนไอ้หนูรถสตาร์ทไม่เสร็จเฮ้ยไร้น้ำใจจริงๆเลยต่อมสำนึกอักเสบของจริงเลยจะกลับบ้านไงเนี่ย
11: ต้องไปดูรุ่งแล้วจะดูเดี๋ยวกี่โมง
12: ตัดเร็วๆดิเดี๋ยวคนไม่เห็น
13: โอ้หนูก็มีเท่านี้แล้วจริงๆพี่
12: 20นะแล้วพี่จะพอใช่เหรอ
13: พี่ก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยสิ
12: เออก็จริง20ได้จะพอถ้าพอพี่ยอมมาป้นเหรอ
13: พี่หนูไปกินข้าวเถอะโอ๊ยช่วยด้วยค่ะหนูโดนป้นค่ะ
12: เฮ้ยอยู่ตรงนี้ด้วย
9: โอ๊ยบอกกี่ครั้งแล้วไม่ใช่เรื่องเราไม่ต้องไปยุ่งเสียเวลา
12: ต้อง
13: เฮ้ยต้องสนึกอักเสบแล้วไงเห็นโดนป้นต่อหน้าต่อตาขนาดเนี้ยอย่างน้อยโทรแจ้งตำรวจให้ได้ยังดี
9: ไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วเสียเวลา
12: ไอ้เฮ
5: ้ยเดี๋ยว
12: มีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมด
8: เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะพี่นู่นข่าวนี้เป็นไงวะเป็นเรื่องของเราหรือยัง
12: แหวนนาฬิกาทั้งคู่เลยเร็ว
6: แหวนด้วย
12: หูฟังด้วยโอ้โหอะไรเร็วๆสิ
13: ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจคะค่ะพอดีมีคนโดนก้นหลุดหลังดีโอบางกอกค่ะ
8: เป็นไงอ่ะเพราะความไม่มีจิตสาธารณะของแกปิดตาปิดหูปิดใจเห็นแก่ตัวคนไทยมีปัญหากับพวกคนอย่างแกประเทศไทยมีปัญหากับพวกคนอย่างแกสุดท้ายเรื่องโมนี้มันก็วกกลับมาหาเราจนได
5: ้หมดเลยตอนนี้เราไปเถอะเดี๋ยวก่อน
12: กุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
5: บะหมี่เหรอ
12: เออขอถ้วยหนึ่ง
5: ไม่ใช่
12: แชร์แล้วดิ
8: โอ้โหจะบ้าคนเดียวได้หมิงยังผ่อนไม่หมดเลย
12: ลง
8: จะกลับบ้านยังไงเนี่ยไม่รู
14: ้ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียจใจแค่ไหน
0: เห็นไทยเฉยมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็โดนจัดชุดใหญ่ไปเลย
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าการปิดหูปิดตาปิดใจเป็นไทยเฉยเนี่ยเป็นการทำร้ายสังคมทางอ้อมเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่เลยครับเห็นคนทำผิดแล้วยังเฉยเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะปล้นทรัพย์เนี่ยเข้าข่ายละเว้นการแจ้งผิดกฎหมายนะเนี่ย
1: งั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปฟังเลยค่ะ
15: ไทยเฉยบางคนเนี่ยอาจจะเคยช่วยเหลือแล้วตัวเองเดือดร้อนต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าการที่เราช่วยเขาไหวไหม ถ้าเราช่วยเขาไม่ไหวเนี่ย

0: เราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยร่วมกันก็ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราพบเจอเองเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราอยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเราสามารถแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายคลิปไว้ไปเป็นพยานให้เขาก็ได้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ
1: ผมคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับคือการช่วยเหลือกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะอย่างป้ารุ่งเสียครับคือผมว่าถ้าช่วยอะไรแกไม่ได้นะอย่างน้อยช่วยแกเข็นรถหลบก็ยังดีคนแก่ครับเงื้องะขืนปล่อยไปเดี๋ยวโดนรถเฉี่ยวชนแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเองก็จะรู้สึกผิดที่รู้ว่าช่วยแกได้แต่ไม่ยอมช่วยตั้งแต่แรก
2: คนเราอะค่ะควรมีน้ำใจให้กันสังคมเราจะดีขึ้นได้เพราะมีคนช่วยเหลือกันนะคะยิ่งเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราไม่ควรมองข้ามหรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่างเรื่องในคลิปค่ะถ้ามีใครสักคนช่วยตะโกนให้คนอื่นรับรู้ให้โจรมันตกใจกลัวหนีไปแค่นี้ก็อาจช่วยได้แล้วค่ะ
3: แต่ละความเห็นเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับมีมุมมองแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมหรือว่าปกป้องตัวเอง
4: ใช่แล้วค่ะการช่วยเหลือเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเสมอไปนะคะขอแค่เรามีจิตสาธารณะค่ะอาจจะโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าร้องเรียกบอกคนรอบข้างให้มาช่วยค่ะก็ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วค่ะ
5: พี่ปอนคะหนูเคยเห็นคนไปช่วยผู้หญิงถูกผู้ชายทำร้ายกับโดนว่าอย่ายุ่งเรื่องผัวเมียอย่างเนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหนควรช่วยไม่ควรช่วยคะ
4: เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกค่ะถึงแม้จะเป็นแค่เรื่องผัวเมียเนี่ยแต่ว่าการทำร้ายผู้หญิงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆเลยค่ะ
3: ใช่ครับผมช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่นิ่งดูดายเป็นเสน่ห์ของคนไทยครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
4: หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานและข้อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่วันเสาร์11โมงเช้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: เดี๋ยวได้ลักคิวแบบ VIP เลยโอ้ยตายแล้วคุณพี่ครับ
7: พี่นี่แม่
8: พี่สองเชิญค่ะ
9: ด้วยครับด้วยให้คนท้องแซงคิวพวกเราไปก่อนเนาะอยากจะแซงคิวเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงทุนหลอกคนอื่นเขาขนาดนี้เชียวเหรอฮะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

มากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณตะมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: พ่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขันนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่มั้ยแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจ

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือ ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับไปเสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
3: ใช่
4: ๆนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่
1: ที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

0: ผลจากการวิจัยเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูการพัฒนาโรงเรียนนะคะมันต้องขึ้นกับบริบทของคุณครูเป็นหลักการเทรนนิ่งคือการเทรนแล้วนิ่งมันไม่ได้ผลมันต้องเป็นการโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งที่ต้องเกิดจากกระบวนการที่ทุกคนทำงานร่วมกันพากันไปยังเป้าหมายที่ต้องการนะคะเพราะพันปัญญาจึงเกิดขึ้นภายใต้กรอบที่เราเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช
1: ้การผลิตนักศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเราไม่มีปริญญาตรีนะเรามีระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกแล้วก็เป็นหลักสูตร international program แล้วสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ทำอะไรให้กับประเทศผมมองภาพใหญ่นะอันที่หนึ่งเราผลิตบุคลากรที่เป็นครูอาจารย์เป็นต้นแบบของชาติอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาจะไปเพาะพันธุ์ปัญญาให้กับเด็กในการรู้จักคิดรู้จักเรียนออกไปอย่างกว้างขวางอันที่สองเราสร้างงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ได้นะครับสร้างงานที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ชีวะคณิตศาสตร์คอมไซส์นี้เป็นต้นแล้วปัจจุบันยังมี computational thinking นะครับซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่รัฐบาลเพิ่งบรรจุไปในป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ซึ่งเราก็เป็นต้นแบบสอนให้กับครูทั่วประเทศด้วยทำให้เด็กไทยรู้จักคิดเป็นโลจิกและคิดแก้ไขปัญหาประยุกต์ได้อันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับ
0: ที่มาของโครงการพัฒนาปัญญาเนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์และทีมนะคะเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช้เพราะฉะนั้นพัฒนาปัญญาคือการเอาโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งที่เด็กหรือครูทุกคนอ่ะคุ้นชินมาทำเอากระบวนการวิจัยเข้าไปสอดแทรกแล้วเกิดการที่ทำให้ทั้งผู้เรียนและครูเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านโครงการที่ชื่อว่าพัฒนาปัญญาค่ะ
2: เรามองว่าคุณครูควรจะต้องถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดในกระบวนการ3ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวไดรฟ์ให้เกิดการเรียนรู้โดยที่มันจะเกิดอยู่แทรกในระหว่างแต่ละสเต็ปอะค่ะ
3: ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากเด็กเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็ต้องมาจากเด็กซึ่งกระบวนการตรงนี้เมื่อเด็กเสนอมาครูจะเป็นผู้ที่ต้องโยนคำถามไปให้เด็กคิดว่าอันนี้มันน่าทำแค่ไหนอันนี้มันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่า
0: หัวใจของโครงการพัฒนาปัญญาคือการทำงานร่วมกันระหว่างครูอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักเรียนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า research based learning ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติและการปฏิบัติเนี่ยจะส่งผลก็คือการนำความรู้ที่มีในว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้งานจริงคือการนำความรู้ไปใช้นะคะโครงการนี้ตอนแรกเนี่ยครูและนักเรียนเนี่ยเขาต้องระดมความคิดเห็นกันก่อนว่าเขาจะทำโครงงานอะไรเขาพบว่าลูกตีนเป็ดมันเยอะมากอะค่ะในชุมชนน่ะเขาส่งออกลูกเนี้ยเอาไปใช้เพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ปัญหาก็คือมันต้องปอกแล้วส่งขายมันถึงจะได้ราคามากกว่าที่สำคัญก็คือลูกตีนเป็ดมันมียางซึ่งยางมันกัดมือแล้วจะทำยังไงอะที่จะปอกได้รวดเร็วแล้วก็ยางไม่กัดมือได้คุณภาพของลูกตีนเป็ดตามที่ท้องตลาดต้องการก็เลยเป็นการทำงานร่วมกัน
4: เด็กทำโครงงานพัฒนาปัญญาเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าและผลจะเป็นยังไงหลายคำตอบที่ได้เรารู้พร้อมเด็กจริงๆเราเรียนรู้แม้กระทั่งนิสัยใจคอของเด็กการเปลี่ยนแปลงของตัวเด็กการเปลี่ยนแปลงของครูนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนี่คือการเรียนรู้ของเราทั้งหมดที่เราได้จากกระบวนการพัฒนาปัญญา
2: ด้วยความที่เราเป็นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะดังนั้นในการที่เราออกแบบฝึกและพัฒนาทั้งครูและเด็กเราใช้กระบวนการที่เราได้เริ่มเรียนมาหรือใช้สิ่งที่เป็นหัวใจของสถาบันเราเนี่ยแหละคือเราเน้นว่าเราอยากให้ผู้เรียนเป็นผู้ construct knowledge ตัวเองดังนั้นเราก็ฝึกครูค่ะด้วยวิธีการนี้เหมือนกันโดยที่เทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ active learning แล้วก็ใช้การเราทำตัวเป็นโค้ช
1: คนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญานะครับและเราส่งหรือถ่ายทอดหรือ ignite จุดให้ติดให้เขามีไฟในตัวสำหรับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนของเราปริญญาโทเอกหรือจะเป็นครูอาจารย์ที่เขามาเรียนช็อตคอร์สกับเราหรือคนที่เรียนฟรีออนไลน์กับเราให้เขาเนี่ยอยากเรียนรู้และคิดเป็นก่อเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวจุดไฟซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจึงจะสมกับคำว่าเป็นปัญญาของแผ่นดิน

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สลินจากสาขาการจัดการธุรกิจนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อของจริยธรรมทางธุรกิจหรือ Business Ethics นะคะสำหรับจริยธรรมทางธุรกิจหรือจริยธรรมเนี่ยเราเห็นมาได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะที่ผู้ปกครองหรือว่าโรงเรียนศาสนาได้ปลูกฝังให้เด็กได้มีพฤติกรรมที่ดีดูว่าพฤติกรรมใดควรปฏิบัติพฤติกรรมใดไม่ควรปฏิบัตินะคะในการดำเนินงานของธุรกิจหรือองค์กรก็เช่นกันนะคะก็ควรจะมีจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างบนผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะคะสำหรับคำว่าจริยธรรมทางธุรกิจจะประกอบไปด้วยคำสองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมก็คือความดีความถูกต้องนะคะที่ถูกปลูกฝังในจิตใจของคนสำหรับจริยธรรมก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเรารู้ว่าจริยธรรมมาจาก2ความหมายแล้วเนี่ยเราก็มาดูแนวคิดจริยธรรมกันจริยธรรมก็คือสิ่งที่บุคคลยึดติดหรือประพฤติปฏิบัติแสดงออกอย่างดีงามตามสภาพแวดล้อมนะคะเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมสำหรับความสัมพันธ์กับการใช้เหตุผลกับระดับจริยธรรมเนี่ยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะระหว่างการใช้จริยธรรมกับเหตุผลการพัฒนาจิตใจซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับ6ขั้นตอนดังนี้นะคะระดับที่1นะคะจะเป็นระดับกฎเกณฑ์ของสังคมจะอยู่ในช่วง0ถึง2ปีนะคะช่วงนี้จะเห็นว่าเป็นช่วงของวัยเด็กแรกเกิดนะคะเด็กวัยนี้ยังไม่มีความเข้าใจว่าอะไรคือกฎเกณฑ์ของสังคมแต่เด็กวัยนี้จะเป็นเด็กที่ผู้ปกครองจะกลัวพ่อแม่จะเชื่อฟังพ่อแม่เพราะนั้นจริยธรรมที่จะใช้หรือระดับสังคมที่จะใช้ในขั้นนี้ก็คือจะให้เด็กมีความเชื่อฟังเพราะเด็กจะกลัวพ่อแม่จะเกรงใจพ่อแม่สำหรับในขั้นที่2เด็กก็จะใช้กฎเกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยการทำตัวดีเพื่อให้ได้รับความชมเชยหรือได้รับรางวัลเป็นต้นสำหรับระดับที่2เป็นจริยธรรมระดับตามเกณฑ์ของสังคมนะคะตั้งแต่อายุ10ถึง20ปีในวัยนี้สามารถปฏิบัติตัวได้ตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของสังคมแล้วรับรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามซึ่งจะประกอบด้วยขั้นที่3และขั้นที่4ขั้นที่3ก็คือการใช้หลักการที่ให้ผู้อื่นเห็นชอบทำทุกอย่างเพื่อการยอมรับวัยนี้จะเป็นวัยที่ติดเพื่อนต้องการการยอมรับจากเพื่อนเขาจะทำตัวให้เพื่อนยอมรับเขานะคะส่วนขั้นที่4จะเป็นหลักกฎระเบียบสังคมปฏิบัติก็คือต้องทำตามกฎหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสังคมให้อยู่ได้อย่างสงบสุขในระดับที่2เนี่ยจะเป็นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นที่3และขั้นที่4ซึ่งจัดอยู่ในระดับตามกฎสังคมระดับที่3นะคะเป็นระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ของสังคมซึ่งโดยปกติแล้วจะพัฒนาขึ้นมาจากหลังอายุ20แล้วคนจะตีความหมายหลักการมาตรฐานจริยธรรมด้วยประสบการณ์ด้วยวิจารณญาณของตนเองในขั้นนี้จะใช้หลักสิทธิมนุษยชนคนจะคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนไม่ทำร้ายร่างกายคนอื่นวิเคราะห์ตนเองซึ่งในการใช้เหตุผลจริยธรรมในหลักนี้ได้แก่หลักการสัญญาสังคมทำตามข้อตกลงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตนเองนะคะส่วนขั้นที่6จะเป็นจริยธรรมที่เป็นสากลขั้นนี้จะนอกเหนือขึ้นไปอีกใช้หลักสากลคำนึงถึงความถูกต้องยุติธรรมละอายใจละอายต่อการทำบาปนะคะสำหรับระดับที่3เนี่ยจะเป็นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นที่5และขั้นที่6ซึ่งเป็นระดับที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสังคมความเป็นมาของจริยธรรมทางธุรกิจเริ่มตั้งแต่1980ในการละเมิดจริยธรรมในอเมริกามีองค์กรหลายๆองค์กรลงโทษพนักงานแล้วก็ยังประกอบกับธนาคารโลกได้ใช้หลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance มาเป็นตัวกำหนดนโยบายในการให้เงินกู้แก่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาในปี1991นะคะสภาธุรกิจออสเตรเลียจะทำเอกสารจริยธรรมและแนวปฏิบัติขององค์กรขึ้น1992มีการประยุกต์ใช้เอกสารที่ธุรกิจออสเตรเลียเป็นคนจัดทำขึ้นให้ถือว่าเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจที่ดีปี2000หน่วยงานระดับโลกรวมตัวกันกำหนดนโยบายมาตรฐานพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรข้ามชาติความจำเป็นของจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับการนำหลักจริยธรรมหรือหลักคุณธรรมนะคะมาใช้ในการดำเนินงานธุรกิจจะต้องแยกแยะในสิ่งที่ถูกต้องออกจากสิ่งที่ผิดเพื่อไม่ให้ธุรกิจมีการกระทำผิดหลักจริยธรรมหรือหลักคุณธรรมองค์การจึงนำเอาจริยธรรมทางธุรกิจมาเป็นกรอบมาเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดดังนั้นองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมทางธุรกิจด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เหตุผลแรกก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะเหตุผลที่สองคือการเพิ่มผลผลิตเหตุผลที่สามคือความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหตุผลที่4คือการออกกฎหมายของภาครัฐเหตุผลที่5คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับความได้เปรียบในการสร้างสินค้าหรือบริการใดๆต่างๆทุกองค์กรจะมีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อให้ธุรกิจมาได้ซึ่งผลกำไรบางองค์กรก็มุ่งเน้นการลดต้นทุนจึงทำให้สินค้าที่ผลิตขาดคุณภาพนะคะ
ลดต้นทุนแต่ในขณะเดียวกันราคาก็สูงขึ้นมันเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมนะคะเพราะนั้นจริยธรรมทางธุรกิจจึงมีส่วนช่วยให้การได้เปรียบทางการแข่งขันแบบนี้ให้องค์กรผลิตสินค้าอย่างมีมาตรฐานนะคะตั้งราคาขายสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงสำหรับในการได้เปรียบทางการแข่งขันอันที่2การเพิ่มผลผลิตผลผลิตองค์กรที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำงานของพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานหากพนักงานได้รับการปฏิบัติจากองค์ดีเนี่ยมีพื้นฐานทางจริยธรรมแล้วเนี่ยพนักงานก็จะทำผลผลิตขององค์กรได้ดีขึ้นลดของเสียลดลงนะคะองค์กรทำการเพิ่มผลผลิตได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีระบบการประเมินที่โปร่งใสนะคะยุติธรรมมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานแต่ถ้าในทางกลับกันองค์กรปฏิบัติกับพนักงานด้วยพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักจริยธรรมไม่จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่มีสวัสดิการที่ดีจะส่งผลทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่ดีตามไปด้วยความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตคนกลางลูกค้าคู่ค้ากลุ่มสาธารณะนะคะทั้งหมดเนี่ยมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งสิ้นองค์กรจะต้องแสดงความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อสร้างความได้เปรียบเพื่อสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันนะคะอันที่4การออกกฎหมายภาครัฐนะคะหากองค์กรมีการดำเนินงานบนจริยธรรมแล้วเนี่ยจะช่วยลดภาระของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐก็จะไม่เข้ามาเข้มงวดในการตรวจสอบหรือกำกับติดตามกับองค์การมากนักและถ้าในทางกลับกันองค์กรมีการดำเนินงานโดยการส่งภาษีไม่ครบยื่นภาษีไม่ครบหน่วยงานภาครัฐก็จะเข้ามากำกับติดตามหรือคอยดูแลหรือคอยเข้ามาควบคุมการทำงานขององค์กรอย่างเคร่งครัดทำให้ขาดอิสระในการบริหารจัดการได้นะคะ5ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจเป็นอย่างมากนะคะเห็นได้จากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือว่าสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจหลายๆธุรกิจเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนะไม่ใช่ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อกำไรสูงสุดเท่านั้นยังต้องกลับมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยกลับมาดูว่าธุรกิจสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในแบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าสีเขียวการลดของเสียลดมลภาวะที่ปล่อยลงก่อนที่จะเข้าสู่ชุมชนหรือบำบัดน้ำเสียก่อนนี่เป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะคะหลักการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบไทยบนพื้นฐานแนวคิดของโคสเบิร์กนะคะในแนวคิดของโคสเบิร์กแบ่งได้6เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเชื่อฟังและการลงโทษกฎเกณฑ์และเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตนเองนะคะการทำตามผู้อื่นเห็นชอบนะคะทำตามกฎระเบียบของสังคมการทำตามสัญญาสังคมรวมทั้งจริยธรรมที่เป็นสากลสำหรับแบบไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันก็คือระดับที่1เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่ออัตตานะคะก็จะสอดคล้องกับแนวคิดของโคเบิร์กในข้อที่1กับข้อที่2คือเชื่อฟังและการลงโทษรวมถึงเป็นกฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตนเองระดับที่2คือเพื่อผู้อื่นในวงแคบนะคะก็จะสอดคล้องกับโคสเบิร์กในข้อที่3ก็คือการทำตามผู้อื่นเห็นชอบในระดับที่3ของแบบไทยก็คือเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับข้อ4ของโคสเบิร์กนะคะก็คือการทำตามกฎระเบียบสังคมนะคะระดับที่4สุดท้ายของแบบไทยก็คืออุดมการณ์อันเป็นสากลจะสอดคล้องกับแนวคิดของโคสเบิร์กในข้อ5และข้อ6ก็คือการทำตามสัญญาสังคมและจริยธรรมที่เป็นสากลจะเห็นได้ว่าในการปรับปรุงระดับของการตัดสินใจและการใช้เหตุผลแบบไทยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยก็คือการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวมทำเพื่อสนองอัตตาโดยยึดตนเองเป็นที่ตั้งนะคะดังนั้นในช่วงของแต่ละวัยจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการพัฒนาความสามารถทางด้านศีลธรรมซึ่งหากเด็กได้รับการเติบโตในสังคมที่ดีมีศีลธรรมที่ดีจะนำทางเขาให้เป็นบุคคลที่ดีมีหลักศีลธรรมในการทำงานได้สำหรับจริยธรรมกับกฎหมายนะคะในความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมายนี้มีข้อแตกต่างกันหลายๆข้อนะคะข้อแรกนะคะจริยธรรมเป็นเรื่องของจิตสำนึกนะคะเป็นเรื่องของคุณธรรมสำหรับกฎหมายเป็นระเบียบข้อบังคับไม่ทำไม่ได้นะคะสำหรับจริยธรรมถ้าทำผิดแล้วจะถูกสังคมลงโทษอาจจะลักษณะของการมองการนินทาแต่ไม่ได้พูดคุยลักษณะของการโจ่งแจ้งนะคะถ้าทำผิดจริยธรรมแต่ถ้าผิดกฎหมายจะมีกฎหมายเป็นการลงโทษโดยรัฐการลงโทษที่แน่นอนนะคะจริยธรรมจะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่กฎหมายจะเป็นลายลักษณ์อักษรจริยธรรมจะเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมในระดับสูง
ู่กฎหมายจะเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ำของมนุษย์นะคะจริยธรรมจะเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากภายในของคนแต่กฎหมายจะเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมภายนอกนะคะจริยธรรมไม่ถูกบังคับให้ทำเป็นการทำด้วยความร่วมมือสมัครใจแต่กฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้ทำใครไม่ทำใครทำผิดกฎหมายก็ต้องโดนลงโทษค่ะสำหรับการดำเนินงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจนะคะก็เปรียบเสมือนการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายในทิศทางที่ถูกต้องถูกคันลองคลองธรรมนะคะเพราะนั้นในหลายๆธุรกิจจึงต้องตระหนักถึงจริยธรรมทางธุรกิจโดยตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆด้านโดยเฉพาะพนักงานทุกระดับทุกคนเพื่อให้พนักงานทุกระดับทุกคนเห็นพ้องต้องกันในจริยธรรมทางธุรกิจเกิดเป็นแนวปฏิบัติเกิดเป็นจรรยาบรรณขององค์กรอย่างสุจริตค่ะและในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ื้อเพลงของเคในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวแล้วไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราปิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

0: ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญสอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับพี่อำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตพิคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจังเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go

www.ecitizen.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอบจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ขาดเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

ากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะตอนที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปทำความเข้าใจในเรื่องของรายการค้ากันก่อนรายการค้าก็คือกิจกรรมทางธุรกิจนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะเพราะนั้นกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะมีผลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะรายการค้าโดยทั่วไปนะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีมูลค่าที่เป็นตัวเงินอย่างเช่นการนำเงินสดมาลงทุนนะคะการซื้อสินค้าการขายสินค้าการรับชำระเงินจากลูกหนี้นะคะหรือว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมทางธุรกิจนะคะเราก็ถือว่าเป็นรายการค้าทั้งหมดเลยเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะกระบวนการทางบัญชีเนี่ยก็จะนำรายการค้าเหล่านั้นนะคะมาทำการวิเคราะห์นะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการวิเคราะห์รายการค้านั่นเองค่ะการวิเคราะห์รายการค้านะคะจะเป็นกระบวนการในการพิจารณาว่ารายการค้าหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ส่งผลกระทบนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของอย่างไรนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือแต่ละรายการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะแล้วไปส่งผลกระทบต่อสมการบัญชีอย่างไรนั่นเองค่ะหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะโดยปกติเราอาจจะพิจารณาได้ใน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นเราก็จะทำการพิจารณาว่ารายการค้านั้นน่ะมีรายการอะไรที่อยู่ในรายการค้านั้นบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นรายการเงินสดรายการเงินฝากธนาคารรายการสินค้านะคะรายการ

ุปกรณ์ต่างๆรายการลูกหนี้การค้านะคะรายการรายได้นะคะหรือว่ารายการค่าน้ำค่าไฟนะคะพวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรายการที่อยู่ในรายการค้านะคะหลังจากเราพิจารณาดูแล้วนะคะว่ามีรายการเหล่านี้เกิดขึ้นขั้นตอนที่2ก็คือเราจะไปพิจารณาว่ารายการต่างๆเหล่านี้อยู่ในหมวดหรือประเภทบัญชีอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีรายการเงินสดอยู่ในรายการค้านะคะเราก็จะมาพิจารณาว่าเงินสดเนี่ยอยู่ในหมวดบัญชีอะไรนะคะนั่นก็คืออยู่ในหมวดสินทรัพย์นั่นเองหลังจากพิจารณาในขั้นตอนที่2นี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาพิจารณาว่ารายการนั้นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะแล้วก็ไปกระทบกับสมการบัญชีเนี่ยอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างนะคะในการวิเคราะห์รายการค้านะคะเดี๋ยวเราต้องมาทําความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะคะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเวลาที่มีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะแล้วการจะวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยใครเป็นผู้วิเคราะห์รายการค้านะคะคำตอบก็คือผู้วิเคราะห์รายการค้าคือกิจการค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะกำลังวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยก็ขอให้เรารู้ว่าเราเนี่ยคือกิจการนะคะทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างรายการค้าที่1นายกอไก่นะคะนำเงินสดจำนวน 170,000 บาทนะคะและอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 130,000 บาทมาลงทุนถ้าเราพิจารณารายการค้านี้นะคะรายการค้านี้ก็คือนายกอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะคะได้นำสินทรัพย์ก็คือเงินสดและอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยมาลงทุนในกิจการนะคะเพราะนั้นเราไปวิเคราะห์รายการค้าในตารางสีเหลืองกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราไปพิจารณาว่ารายการค้านี้มันมีรายการอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะซึ่งเราก็จะพบว่านะมีรายการเงินสดนะมีรายการอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็มีรายการทุนในกอไก่นะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1พอขั้นตอนที่1เสร็จนะคะเราก็ไปพิจารณาในขั้นตอนที่2นั่นก็คือเงินสดอุปกรณ์สำนักงานและทุนในกอไก่เนี่ยอยู่ในหมวดบัญชีอะไรเงินสดนะคะอยู่ในหมวดบัญชีสินทรัพย์อุปกรณ์สำนักงานอยู่ในหมวดบัญชีสินทรัพย์นะคะทุนในกอไก่อยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของอันนี้เราพิจารณาไป2ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะไปขั้นตอนที่3นะคะนั่นก็คือเราจะพิจารณาว่ารายการต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากว่ารายการค้านี้นะคะนายกอไก่เนี่ยนำเงินสดมาลงทุนนะคะเงินสดเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะเขานำมาลงทุนแปลว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นอุปกรณ์สำนักงานนำมาลงทุนเช่นเดียวกันเพราะนั้นอุปกรณ์สำนักงานนะคะเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนทุนนายกไก่นะคะนายกไก่เป็นคนที่นำเงินมาลงทุนนะคะนำสินทรัพย์มาลงทุนเพราะฉะนั้นส่วนของเจ้าของในกิจการเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราวิเคราะห์รายการค้านะเสร็จแล้วนะคะก็คือในตารางสีเหลืองทีนี้เราจะเอาผลจากการวิเคราะห์รายการค้านี้นะคะไปดูว่ามีผลกระทบอะไรต่อสมการบัญชีนะคะเพราะนั้นเราจะเอาผลที่ได้จากตารางสีเหลืองไปใส่ในตารางสีฟ้านะซึ่งตารางสีฟ้าก็คือสมการบัญชีนะคะด้านซ้ายก็คือสินทรัพย์นะคะเท่ากับด้านขวาก็คือหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของพอเราดูในตารางสีเหลืองเราจะเห็นว่ามีรายการสินทรัพย์อยู่2รายการนั่นก็คือเงินสดกับอุปกรณ์สำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอารายการเงินสดและอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยไปใส่ในฝั่งซ้ายอยู่ภายใต้สินทรัพย์นะคะนั่นก็คือเงินสดนะคะจำนวน 170,000 บาทและอุปกรณ์สำนักงานนะคะจำนวน 130,000 บาทนะคะส่วนทุนในกอไก่เนี่ยอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของนะเพราะฉะนั้นเราจะนำไปใส่ในตารางสีฟ้านะฝั่งขวามืออยู่ในส่วนของเจ้าของนะนั่นก็คือทุนในกอไก่จำนวน 300,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเรารวมจำนวนเงินทางด้านสินทรัพย์นะคะก็คือเงินสด 170,000 บาทบวกกับอุปกรณ์สำนักงาน 130,000 บาทจะได้เท่ากับ 300,000 บาทนะคะในขณะที่ฝั่งขวามือนะคะหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะเนื่องมาจากว่ารายการค้านี้ไม่มีหนี้สินมาเกี่ยวข้องนะก็จะมีในส่วนของเจ้าของอย่างเดียวส่วนของเจ้าของก็มีจำนวนเงินเท่ากับ 300,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสมการบัญชีอันนี้ก็คือสมดุลกันนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์มีจำนวนเท่ากับ 300,000 บาทเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของเท่ากับ 300,000 บาทเท่ากันค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะไปดูรายการค้าที่2นะคะรายการค้าที่2เขาบอกว่ากิจการนะคะมีการซื้อสินค้าเข้ามาเพื่อขายเป็นเงินสดนะคะ 12,000 บาททีนี้เราไปเริ่มวิเคราะห์รายการค้านะคะในตารางสีเหลืองกันเลยไปเริ่มวิเคราะห์ขั้นตอนที่1นะคะเราไปดูว่ามันมีรายการอะไรอยู่ในรายการค้านี้บ้างนะคะเราก็จะพบว่ามันมีรายการสินค้าและรายการเงินสดขั้นตอนที่2นะคะเราไปดูว่ารายการสินค้าและรายการเงินสดเนี่ยอยู่ในหมวดบัญชีอะไร
นะคะทั้งสินค้าและเงินสดเนี่ยอยู่ในหมวดบัญชีสินทรัพย์ขั้นตอนที่3เราไปพิจารณานะคะว่ารายการเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเราไปดูนะคะรายการสินค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์นะคะกิจการซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นมีผลทำให้รายการนี้เพิ่มขึ้นเงินสดนะคะเป็นสินทรัพย์นะคะเนื่องจากว่ากิจการเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามาแล้วมีการจ่ายเงินสดออกไปเพราะฉะนั้นก็ทำให้รายการเงินสดซึ่งเป็นสินทรัพย์เนี่ยลดลงนะคะอันนี้คือการวิเคราะห์รายการค้านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาผลจากการวิเคราะห์รายการค้าไปใส่ในสมการบัญชีนะคะเพื่อจะดูว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อสมการบัญชีบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเอารายการสินค้าและเงินสดนะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์ทั้งคู่เลยเนี่ยนะคะไปใส่อยู่ในส่วนของตารางสีฟ้าก็คืออยู่ในส่วนของสินทรัพย์โดยตารางสีฟ้านะคะรายการที่2นี้นะคะก็จะมีการนำยอดยกมาจากรายการค้าที่1ที่เราได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้มาใส่เป็นยอดยกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะใส่รายการสินค้าอยู่ในส่วนของสินทรัพย์นะคะมูลค่าเท่ากับ 12,000 บาทแล้วก็ใส่รายการเงินสดอยู่ในด้านของสินทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารายการเงินลดลงนะคะเราก็ลบเท่ากับ 12,000 บาทนะคะรายการนี้ไม่มีผลกระทบนะคะต่อหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่อะไรทางด้านขวามือนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการรวมยอดนะคะหรือว่าปรับรายการที่เกิดขึ้นจากรายการค้าที่2เรามาดูทางด้านสินทรัพย์นะคะเราจะนำยอดเงินสดนะคะที่ยกมาจากรายการค้าที่1จำนวน 170,000 บาทนะคะปรับรายการก็คือลบ 12,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นยอดยกไปของเงินสดนะคะก็จะมีมูลค่าเท่ากับ 158,000 บาทรายการที่2คืออุปกรณ์สำนักงานนะคะสำหรับรายการค้านี้ไม่ได้กระทบอะไรนะคะเราก็ไม่ต้องปรับรายการอะไรนะคะรายการที่3คือสินค้านะคะเรามีสินค้าเพิ่มขึ้น 12,000 บาทนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรายการยอดยกไปของสินค้าเพิ่มมาเท่ากับ 12,000 บาทนะคะในขณะที่ทางฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะยอดรวมยังคงเท่ากับ 300,000 เท่าเดิมทีนี้เรามาบวกในด้านของสินทรัพย์นะคะเพราะว่ามีการปรับรายการนะคะเราก็จะเอายอดเงินสดคงเหลือก็คือ 158,000 บาทนะคะบวกด้วยอุปกรณ์สำนักงานนะมูลค่า 130,000 บาทนะคะแล้วก็บวกด้วยรายการสินค้า 12,000 บาทเมื่อรวมกันแล้วยอดรวมจะได้เท่ากับ 300,000 บาทนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สมการนี้สมดุลนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ 300,000 บาทเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของก็คือ 300,000 บาทเท่ากันค่ะที่เราพูดกันมาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะในการวิเคราะห์รายการค้านะคะซึ่งก็เชื่อว่านะคะเราก็เริ่มที่จะทำความเข้าใจแล้วนะคะทีนี้ในการวิเคราะห์รายการค้านะคะเราจะนำไปใช้ต่อในตอนต่อไปนะคะก็คือจะนำไปใช้ในการบันทึกบัญชีต่อไปค่ะ

วัสดีค่ะในตอนที่4นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวงจรบัญชีและการบันทึกรายการค้าค่ะเมื่อเราได้วิเคราะห์รายการค้าไปแล้วนะคะในลำดับต่อไปเราก็จะเอาผลจากการวิเคราะห์รายการค้านะคะมาทำการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวงจรบัญชีกันก่อนขั้นตอนก็จะเริ่มต้นที่มีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีรายการค้าเกิดขึ้นเราก็จะทำการวิเคราะห์รายการค้าเราก็จะนำผลจากการวิเคราะห์รายการค้านั้นนะคะไปทำการบันทึกรายการนะคะหรือว่าบันทึกบัญชีลงในสมุดบัญชีขั้นต้นค่ะเมื่อบันทึกบัญชีเสร็จแล้วนะคะรายการค้าแต่ละรายการเนี่ยก็จะถูกจัดประเภทนะคะหรือว่าจัดหมวดหมู่นะคะนำไปไว้ในรายการที่เหมือนกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำรายการบัญชีแยกประเภททั้งหมดนะคะมาทำการสรุปหายอดคงเหลือนะคะแล้วก็จัดทำรายงานนะเพื่อสรุปยอดรายการทั้งหมดซึ่งเราเรียกว่าเป็นการจัดทำงบทดลองค่ะหลังจากที่เราจัดทำงบทดลองแล้วนะคะถ้ามีรายการอะไรผิดพลาดนะคะหรือว่าเรายังไม่ได้บันทึกบัญชีนะคะเราก็จะทำการปรับปรุงบัญชีแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดนะคะเมื่อทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะตามกระบวนการก็คือจะทำการปิดบัญชีค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะนำข้อมูลทั้งหมดนะคะไปจัดทำงบการเงินค่ะในลำดับต่อไปนะคะเราต้องมาทำความรู้จักหลักการบัญชีคู่

ก่อนหลักการบัญชีคู่คืออะไรนะคะหลักการบัญชีคู่ก็คือการบันทึกรายการค้า2ด้านนะซึ่ง2ด้านนี้จะต้องเท่ากันเสมอนะ2ด้านที่ว่านี้ก็คือด้านซ้ายกับด้านขวานะคะด้านซ้ายเนี่ยเราเรียกการบันทึกด้านเดบิตนะคะด้านขวาเราเรียกว่าเป็นการบันทึกรายการด้านเครดิตค่าสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายนะมีผลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยให้เราทำการเดบิตแต่ถ้าหมวดสินทรัพย์และหมวดค่าใช้จ่ายเนี่ยมีผลที่ลดลงนะคะหลักการบัญชีคู่ก็บอกให้เราทำการเครดิตนะคะในขณะที่อีก3หมวดบัญชีนะคะคือหมวดหนี้สินหมวดส่วนของเจ้าของและหมวดของรายได้นะคะถ้าผลจากการวิเคราะห์รายการค้า3หมวดนี้เพิ่มขึ้นนะคะหลักการบัญชีคู่บอกให้เราทำการเครดิตทีนี้ในการบันทึกรายการนะคะเราก็จะมีเครื่องมือนะคะที่เรียกว่าเป็นสมุดรายวันทั่วไปนะคะจะประกอบด้วยช่องซ้ายสุดนะคะคือวันเดือนปีที่เกิดรายการช่องที่2นะคือช่องรายการช่องรายการนี้แหละค่ะเป็นช่องที่เราทำการบันทึกรายการค้าช่องที่3เป็นเลขที่บัญชีนะคะช่องที่4นะคะเป็นบันทึกยอดเดบิตนะคะและช่องที่5นะคะก็คือให้เราบันทึกยอดเครดิตค่ะซึ่งเราจะบันทึกยอดเดบิตหรือเครดิตนะก็ขึ้นอยู่ว่าผลจากการวิเคราะห์รายการค้านั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราบันทึกรายการในสมุดรายวันแล้วเนี่ยเราจะต้องผ่านรายการเหล่านี้ไปยังบัญชีแยกประเภทก็อาจจะเป็นในรูปแบบของมาตรฐานนะคะซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของตัว T คำว่าตัว T นี้ก็คือจะมี2ด้านนะคะด้านซ้ายก็คือเป็นข้อมูลเดบิตนะคะด้านขวาก็คือเป็นข้อมูลเครดิตนะคะทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทำการบันทึกบัญชีกันเลยค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นรายการค้าที่1นะคะเขาบอกว่าวันที่1มีนาคมนะคะ 25X1 นายขอไข่นะคะนำเงินสดจำนวน 50,000 บาทและเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 30,000 บาทมาลงทุนนะสำหรับรายการนี้ก็คือนายขอไข่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะคะได้นำสินทรัพย์มาลงทุนในกิจการก็คือมีเงินสดกับเครื่องใช้สำนักงานนะคะเพราะนั้นอันดับแรกก็คือเราจะต้องทำการวิเคราะห์รายการค้าก่อนนะซึ่งเราก็จะไปดูในตารางสีเหลืองก็จะเห็นว่านะขั้นตอนที่1เราจะมาดูว่ามันมีรายการอะไรที่เกิดขึ้นในรายการค้านี้บ้างนะซึ่งเราก็จะพบว่ารายการที่เกิดขึ้นก็จะมีเงินสดนะเครื่องใช้สำนักงานแล้วก็ทุนนายขอไข่การวิเคราะห์รายการค้าขั้นตอนที่2นะคะเราจะดูว่ารายการเหล่านี้อยู่ในหมวดบัญชีอะไรนะคะเงินสดเนี่ยอยู่ในหมวดสินทรัพย์นะเครื่องใช้สำนักงานอยู่ในหมวดสินทรัพย์ทุนนายขอไข่นะคะอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของนะขั้นตอนที่3เราจะมาพิจารณาว่ารายการเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเราก็จะสรุปได้ว่ารายการนี้เป็นรายการนำเงินแล้วก็สินทรัพย์นะคะมาลงทุนเพราะฉะนั้นนะคะเงินสดเป็นสินทรัพย์นะก็เพิ่มขึ้นนะเครื่องใช้สำนักงานนะคะเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะทุนนายขอไข่เป็นบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของนะคะก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือการวิเคราะห์รายการค้าเพราะนั้นผลนะคะจากตารางสีเหลืองเราก็จะนำไปบันทึกบัญชีด้านล่างนะคะในสมุดรายวันทั่วไปแต่ก่อนที่เราจะไปบันทึกบัญชีอะค่ะเราก็จะต้องบันทึกบัญชีนะคะตามเงื่อนไขของหลักการบัญชีคู่นะคะซึ่งเป็นตารางสีฟ้าด้านข้างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะเงินสดผลจากการวิเคราะห์รายการค้านะคะเงินสดเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะตามหลักการบัญชีคู่บอกว่าถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นให้เราบันทึกรายการด้านเดบิตนะคะเครื่องใช้สำนักงานเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะตามหลักการบัญชีคู่ก็บอกว่าถ้าสินทรัพย์มีผลเพิ่มขึ้นให้เราบันทึกด้านเดบิตทุนนายขอไข่นะคะอยู่ในหมวดบัญชีส่วนของเจ้าของนะคะมีผลที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเราจะไปบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีก็บอกว่าส่วนของเจ้าของนะคะถ้ามีผลเพิ่มขึ้นให้เราทำการเครดิตค่ะเมื่อเราได้หลักการแบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปบันทึกบัญชีด้านล่างเลยนะคะก็คือไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะช่องที่1นะคะเราก็นำวันที่ที่เกิดรายการมาใส่นั่นก็คือวันที่1มีนาคมช่องที่2คือรายการนะคะเราก็จะทำการเดบิตเงินสดใส่จำนวนเงิน 50,000 บาทนะคะลงในช่องเดบิตรายการที่2คือเครื่องใช้สำนักงานนะคะก็คืออยู่ในด้านเดบิตเช่นเดียวกันตามหลักการบัญชีคู่นะคะเราก็ใส่ยอดเงินจำนวน 30,000 บาทในช่องเดบิตทีนี้ทุนนายขอไข่นะคะตามหลักการบัญชีคู่บอกให้เราเครดิตนะเพราะนั้นเราก็จะเครดิตด้วยทุนนายขอไข่นำจำนวนเงินนะคะไปใส่ในช่องเครดิตจำนวน 80,000 บาททีนี้วิธีการในการบันทึกบัญชีนะคะเราจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตก่อนเสมอนะคะไม่ว่าจะมีกี่รายการก็แล้วแต่เราจะต้องทำการบันทึก
บัญชีด้านเดบิตก่อนนะคะแล้วการบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะจะต้องบันทึกให้ชิดด้านซ้ายสุดเสมอเมื่อเราบันทึกด้านเดบิตเสร็จแล้วนะคะเราจึงทำการบันทึกด้านเครดิตนะคะซึ่งด้านเครดิตเนี่ยจะบันทึกเยื้องมาทางด้านขวานิดนึงนะคะอันนี้คือวิธีการในการบันทึกบัญชีทีนี้ตามกระบวนการนะคะหรือว่าขั้นตอนทางการบัญชีก็คือเมื่อเราบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องผ่านรายการนะคะไปยังบัญชีแยกประเภทนั่นก็คือนำรายการบัญชีแต่ละรายการนะคะไปไว้ในบัญชีแยกประเภทในชื่อเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าการบันทึกรายการค้ารายการที่1เนี่ยจะมีบัญชีทั้งหมด3บัญชีด้วยกันนั่นก็คือบัญชีเงินสดอันที่2ก็คือบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือบัญชีทุนในขอไข่การผ่านรายการจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายการที่1กันนะคะก็คือบัญชีเงินสดนะคะบัญชีเงินสดจากสมุดรายวันนะคะจะถูกนำไปใส่ในบัญชีเงินสดของบัญชีแยกประเภทตามเส้นสีฟ้านี้เลยนะคะก็คือบัญชีเงินสดที่อยู่ในสมุดรายวันเนี่ยเราบันทึกในด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำรายการบัญชีเงินสดจากสมุดรายวันไปใส่ในบัญชีแยกประเภทเนี่ยเราก็จะต้องไปใส่ในด้านเดบิตเช่นเดียวกันรายการที่ระบุในบัญชีแยกประเภทนี้นะคะเราจะใช้รายการที่เราบันทึกคู่ด้วยนะคะนั่นก็คือทุนนายขอไข่นั่นเองนะคะแล้วเราก็นำจำนวนเงิน 50,000 บาทไปใส่ในช่องเดบิตนะคะสำหรับบัญชีแยกประเภทเงินสดนี้นะคะเราก็จะสามารถอธิบายได้ว่ารายการเงินสดที่เกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมนะคะจำนวน 50,000 บาทเนี่ยนะกิจการได้รับมาจากทุนนายขอไข่นั่นเองค่ะไปดูบัญชีที่2ก็คือเครื่องใช้สำนักงานนะคะเราก็จะดูตามเส้นสีเขียวนะคะยอดเท่ากับ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นในบัญชีแยกประเภทนะเครื่องใช้สำนักงานเราก็จะดึงรายการบัญชีนี้ไปอยู่ด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะส่วนรายการก็คือเราจะใส่รายการนะที่เราบันทึกคู่ด้วยนั่นก็คือทุนในขอไข่นะจำนวนเงินก็คือ 30,000 บาทนะอยู่ในด้านเดบิตค่ะรายการสุดท้ายนะคะก็คือรายการบัญชีทุนในขอไข่นะทุนในขอไข่ในสมุดรายวันเนี่ยเรามีการบันทึกไว้ทางด้านเครดิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะก็จะต้องนำไปใส่ในด้านเครดิตเช่นเดียวกันเราก็จะบันทึกรายการนะคะบัญชีแยกประเภททุนขอไข่อยู่ด้านเครดิตวันที่นะคะก็คือ1มีนาส่วนรายการที่เราจะระบุก็คือบัญชีที่เราบันทึกคู่ด้วยนั่นก็คือบัญชีเงินสดจำนวน 30,000 บาทและบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะจำนวน 30,000 บาทเราก็จะสรุปได้ว่านะคะเราก็จะมีบัญชีแยกประเภททั้งหมด3บัญชีด้วยกันนะคะนั่นก็คือบัญชีเงินสดบัญชีเครื่องใช้สำนักงานแล้วก็บัญชีทุนนายขอไข่ค่ะเราไปดูนะคะมีรายการค้าที่2เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือวันที่5มีนาคมนะคะปี 25X1 นะคะกิจการเนี่ยได้มีการจ่ายค่าเช่าสำนักงานเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาทเราก็มาทำการวิเคราะห์รายการค้าในตารางสีเหลืองค่าเช่าสำนักงานเนี่ยเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายนะคะกิจการมีการจ่ายค่าเช่าออกไปเพราะฉะนั้นมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายของกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะกิจการจ่ายค่าเช่าเงินสดนะคะเงินสดเป็นรายการบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะเมื่อเราจ่ายเงินสดออกไปก็มีผลทำให้เงินสดในกิจการเนี่ยลดลงตามหลักการบัญชีคู่นะคะบอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเราจะต้องบันทึกรายการด้านเดบิตส่วนเงินสดนะคะเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะผลจากการวิเคราะห์รายการค้าคือลดลงนะคะเพราะฉะนั้นตามหลักการบัญชีคู่นะคะก็บอกไว้ว่าถ้าสินทรัพย์มีผลลดลงเนี่ยเราจะต้องบันทึกรายการทางด้านเครดิตนะคะเมื่อเราได้ตามหลักการนี้แล้วเราก็ไปบันทึกบัญชีด้านล่างเลยนะครับอันนี้คือวิธีการในการบันทึกบัญชีนะคะเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะผ่านรายการจากบัญชีรายวันนะคะไปยังบัญชีแยกประเภทนะซึ่งในรายการนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีบัญชีทั้งหมดเนี่ย2 บัญชีด้วยกันก็คือบัญชีค่าเช่าสำนักงานกับบัญชีเงินสดบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะเราบันทึกในด้านเดบิตรายการที่2นะคะคือรายการเงินสดนะเรามีการบันทึกในสมุดรายวันอยู่ด้านเครดิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะเราก็จะต้องนำยอดบัญชีเงินสดนี้ไปใส่อยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันพอเสร็จรายการค้าที่2นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าเราจะมีบัญชีแยกประเภททั้งหมดเนี่ย4 บัญชีด้วยกันก็คือบัญชีเงินสดบัญชีเครื่องใช้สำนักงานบัญชีทุนนายขอไข่แล้วก็บัญชีเครื่องใช้สำนักงานค่ะไปดูกันต่อนะคะในรายการค้าที่3
นะคะวันที่9มีนาคมเนี่ยก็มีรายการค้าเกิดขึ้นนั่นก็คือกิจการนะคะได้รับค่าบริการเป็นเงินสดจำนวน 15,000 บาทนะคะเราก็มาทำการวิเคราะห์รายการค้าในตารางสี

ืองนะคะเราก็จะพบว่ามีรายการที่เกิดขึ้นก็คือรายได้จากค่าบริการนะคะเป็นบัญชีประเภทรายได้รายการที่2คือเงินสดนะคะเงินสดเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าเรารับรายได้เป็นเงินสดเพราะนั้นก็ทำให้เงินสดในกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จนะคะเราก็ไปดูตามหลักการบัญชีคู่นะคะเพื่อจะไปบันทึกบัญชีพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ไปบันทึกในสมุดรายวันกันเลยยอด 15,000 บาทในช่องเดบิตนะคะแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ค่าบริการนะคะจำนวน 15,000 บาทในช่องเครดิตค่ะหลังจากที่เราบันทึกรายการในสมุดบัญชีรายวันไปแล้วนะคะเราก็จะทำวิธีการเดิมเลยก็คือผ่านรายการเหล่านี้ไปยังบัญชีแยกประเภทซึ่งก็จะมีทั้งหมด2บัญชีด้วยกันก็คือบัญชีเงินสดกับบัญชีรายได้ค่าบริการนะคะอันนี้คือการบันทึกบัญชีนะคะรายการค้าที่3แล้วก็ผ่านไปยังรายการบัญชีแยกประเภทจะมีบัญชีแยกประเภททั้งหมด5บัญชีแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็คือมีบัญชีเงินสดบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะบัญชีทุนนายขอไข่บัญชีค่าเช่าสำนักงานแล้วก็บัญชีรายได้ค่าบริการค่ะไปดูอีก1รายการนะคะเป็นรายการค้าสุดท้ายแล้วกันนะคะสำหรับการยกตัวอย่างนะนั่นก็คือรายการค้าที่4กิจการได้ทำการซื้อเครื่องใช้สำนักงานนะคะมูลค่า 12,000 บาทแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่ะแปลว่ารายการนี้นะคะก็คือกิจการเนี่ยไปซื้อเครื่องใช้สำนักงานมาแล้วก็ไปเป็นหนี้เข้ามานั่นเองนะการไปเป็นหนี้เข้ามาก็หมายความว่ากิจการก็จะมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นนะคะเราไปวิเคราะห์รายการค้าค่ะเราจะเห็นได้ว่าจะมีรายการที่เกิดขึ้น2รายการนะคะรายการแรกก็คือเครื่องใช้สำนักงานรายการที่2ก็คือเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้านี่เป็นบัญชีประเภทหนี้สินนะคะเราก็จะไปทำการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันนะคะทีนี้เราก็ต้องไปดูหลักการบัญชีคู่นะได้บอกไว้ว่าถ้าหนี้สินเพิ่มขึ้นให้เราบันทึกรายการทางด้านเครดิตในสมุดรายวันนะคะเราก็บันทึกเดบิตด้วยเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 12,000 บาทนะในช่องเดบิตแล้วก็เครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้านะจำนวน 12,000 บาทในช่องเครดิตค่ะหลังจากบันทึกรายวันเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำกระบวนการเดิมเลยค่ะก็คือผ่านรายการจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งมีทั้งหมด2บัญชีนะก็คือบัญชีเครื่องใช้สำนักงานแล้วก็บัญชีเจ้าหนี้การค้าเอาละค่ะเมื่อกี้เราก็ได้มีการบันทึกรายการค้าไปทั้งหมด4รายการแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสรุปบัญชีแยกประเภทนะคะทั้งหมดที่เราได้จากการบันทึก6บัญชีด้วยกันนะคะบัญชีที่1ก็คือบัญชีเงินสดนะคะบัญชีที่2ก็คือบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะบัญชีที่3ก็คือบัญชีทุนในขอไข่บัญชีที่4ก็คือบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะบัญชีที่5ก็คือบัญชีรายได้ค่าบริการและบัญชีที่6นะคะก็คือบัญชีเจ้าหนี้การค้าค่ะในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทนะคะในแต่ละบัญชีนะคะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นบัญชีเงินสดนะคะเราจะหายอดคงเหลือบัญชีเงินสดโดยการที่เราจะนำยอดทางด้านเดบิตทั้งหมดนะมาบวกกันแล้วก็นำยอดทางด้านเครดิตทั้งหมดมาบวกกันนะคะแล้วเราก็จะนำมาหักลบกบกันนะคะเหลือยอดทางด้านไหนนะคะเอาไปใส่ไว้ในด้านนั้นนะคะอย่างเช่นบัญชีเงินสดนะคะเรามียอดทางด้านเดบิตนะก็คือยอดรวมเท่ากับ 65,000 นะคะซึ่งได้มาจาก 50,000 บวกกับ 15,000 นะคะทางด้านเครดิตนะคะจะมียอดอยู่ 10,000 นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราหักลบกบกันแล้วนะคะก็จะมียอดคงเหลือเท่ากับ 55,000 นะคะ 55,000 นี้เราจะใส่เป็นยอดคงเหลือไว้ทางด้านเดบิตค่ะบัญชีที่2นะคะคือบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะเนื่องจากว่าเครื่องใช้สำนักงานเนี่ยมียอดทางด้านเดบิตด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รวมยอดได้เลยนำเอายอด 30,000 นะคะไปบวกกับ 12,000 นะคะก็จะได้ยอดรวมเท่ากับ 42,000 ค่ะบัญชีที่3นะคะคือบัญชีทุนในขอไข่ก็จะมีการบันทึกบัญชีแยกประเภทอยู่ทางด้านเครดิตด้านเดียวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรวมยอดเลยนะคะโดยการนำยอด 50,000 นะคะรวมกับ 30,000 นะคะยอดรวมยกไปก็จะได้เท่ากับ 80,000 ค่ะบัญชีที่4นะคะคือบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะเนื่องจากว่ามียอดอยู่เพียงยอดเดียวทางด้านเดบิตนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะฉะนั้นยอดยกไปก็จะได้เท่ากับ 10,000 อยู่ด้านเดบิตบัญชีแยกประเภทต่อไปนะคะก็คือรายได้ค่าบริการก็มีการบันทึกบัญชีนะคะอยู่ด้านเครดิตนะยอดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะดึงยอด 15,000 ไว้ทางด้านเครดิตได้เลยค่ะและบัญชีสุดท้ายนะคะคือบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะก็จะมีอยู่ด้านเครดิตนะคะรายการเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยอดคงเหลือ12,000ทางด้านเครดิตค่ะจากตัวอย่างที่เราได้ทำไปนะคะเราจะนำรายการบัญชีแยกประเภททั้งหมด6บัญชีที่เราสรุปไป

0: เมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่ในงบทดลองเพื่อเป็นการสรุปให้เห็นภาพรวมในลำดับสุดท้ายที่เราจะทำก็คือรวมยอดทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็ทำการรวมยอดทางด้านเครดิตถ้าเราบันทึกบัญชีถูกต้องนะคะผ่านรายการมายังบัญชีแยกประเภทถูกต้องยอดรวมของงบทดลองทางด้านเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันนะซึ่งในตัวอย่างเนี่ยพอเรารวมยอดออกมาแล้วนะคะก็ปรากฏว่าทั้ง2ด้านนี้เท่ากันนะคะด้วยมูลค่าเท่ากับ 107,000 บาทค่ะในลำดับต่อไปก็คือเราจะเอารายการนะรวมกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททุกรายการนะคะไปทำการสรุปนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการจัดทำงบทดลองค่ะ
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

วัสดีค่ะในบทที่3นะคะจะเป็นเรื่องของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะภาพรวมของบทนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของส่วนประกอบของโครงสร้างทางการเงินแล้วก็มาทราบกันว่าหนี้สินหมุนเวียนคืออะไรหนี้สินไม่หมุนเวียนคืออะไรส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นคืออะไรเริ่มแรกเลยนะคะเรามาดูถึงความสำคัญของส่วนประกอบโครงสร้างทางการเงินก่อนโครงสร้างทางการเงินแล้วก็โครงสร้างเงินทุนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยเราพูดถึงโครงสร้างทางการเงินนะคะมันจะบอกถึงแหล่งเงินทุนซึ่งจะประกอบด้วยแหล่งเงินทุนระยะสั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเรียกมันว่าหนี้สินหมุนเวียนแต่ถ้าเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวจะประกอบไปด้วยหนี้สินระยะยาวแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งโครงสร้างทางการเงินเนี่ยจะบอกถึงความเสี่ยงทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวเน้นนะคะทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนค่ะเราจะมองถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวเท่านั้นแหล่งเงินทุนระยะยาวก็คือพูดถึงอะไรคะพูดถึงหนี้สินระยะยาวแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นดังนั้นโครงสร้างเงินทุนเนี่ยก็จะมองเฉพาะความเสี่ยงทางการเงินระยะยาวเห็นไหมคะต่างกันถ้าเป็นโครงสร้างทางการเงินมองถึงความเสี่ยงทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนมองเฉพาะความเสี่ยงทางการเงินระยะยาวเท่านั้นคราวนี้มีภาพตัวอย่างให้ดูนะคะเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยจะเห็นว่าด้านซ้ายมือก็คือด้านสินทรัพย์นะคะจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้านขวามือนะคะจะเป็นเรื่องของหนี้สินและทุนจะประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นคราวนี้ถ้าจะถามตามคำนิยามเมื่อสักครู่ว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างทวนคำนิยามนิดนึงถ้าเป็นโครงสร้างทางการเงินของบริษัทจะมองถึงอะไรคะมองถึงแหล่งเงินทุนนะคะทางระยะสั้นระยะยาวอาจารย์มีตัวเลขมาให้ประกอบถ้าโครงสร้างทางการเงินนะคะมันก็จะประกอบระยะสั้นก็คือเอาหนี้สินหมุนเวียนยอดเงิน 85,000 บาทบวกกับหนี้สินไม่หมุนเวียนยอดเงินก็คือ 70,000 บาทอันนี้คือเราละระยะยาวอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนของผู้ถือหุ้น 115,000 บาทเพราะฉะนั้นคำตอบของโครงสร้างทางการเงินของตัวอย่างนี้ก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ 350,000 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนจะเป็นหนี้สินระยะยาวนะคะก็จะประกอบด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียน 70,000 แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้น 115,000 เพราะนั้นบวกกันได้เท่ากับ 185,000นะคะคือโครงสร้างเงินทุนนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างก็ยกตัวอย่างตัวเลขให้เห็นชัดเจนนะคะต่อมาจะดูภาพรวมค่ะอันนี้เป็นภาพของงบแสดงฐานะการเงินด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นว่ามันจะประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้างประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนตัวแรกก็คือเงินเบิกเกินบัญชีนะคะตัวที่2ก็คือเจ้าหนี้การค้าตัวที่3ก็คือค่าสาธารณูปโภคครั้งจ่ายก็คือพวกค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ถัดมาก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นอะไรบ้างเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวหุ้นกู้อย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยทุนหุ้นสามัญกำไรสะสมอันนี้คือเรื่องของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนประกอบตามภาพที่ขึ้นให้ดูนะคะคราวนี้เรามาดูคำนิยามของคำว่าหนี้สินนิดนึงหนี้สินหรือที่เราเรียกว่า liability ตรงนี้ก็คือภาระผูกพันนะคะที่เกิดจากรายการค้าหรือการกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือสถาบันการเงินอื่นซึ่งตรงนี้เรามีภาระผูกพันที่จะต้องทำไมคะชดใช้หนี้หรือชดใช้เงินในอนาคตโดยเราแบ่งประเภทของหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนถ้าหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคาดว่าจะมีการชำระภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อค้าตัวรอบระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชำระภายใน12เดือนเราถึงเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนนะคะโดยหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นเจ้าหนี้การค้าตัวเงินจ่ายแต่ถ้าเป็นพวกหนี้สินระยะยาวเนี่ยอย่าลืมนะคะมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่เอามาไว้ที่ตัวหมุนเวียนก็คือหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีนะคะแล้วก็มีพวกค่าจ่ายครั้งจ่ายรายได้รับล่วงหน้าเจ้าหนี้อื่นที่ต้องชำระภายใน1ปีเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนนะคะตัวถัดมาหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คำนิยามตรงกันข้ามเลยค่ะก็คือเป็นหนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนนะคะนานกว่าหรือเกินกว่า12เดือนนะคะ
เช่นอะไรบ้างล่ะหนี้สินไม่หมุนเวียนก็เป็นพวกหุ้นกู้เงินกู้ยืมระยะยาวหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นตัวถัดมาก็คือทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะเป็นสินทรัพย์อะค่ะในส่วนที่เหลือจากการจ่ายชำระหนี้เต็มจำนวนไปแล้วส่วนที่เหลือก็ถือว่าเป็นส่วนได้เสียในกิจการของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะการถือหุ้นในหุ้นสามัญตรงนี้จะเห็นว่าถ้ามีการเลิกกิจการหรือชำระบัญชีเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะได้รับชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผู้ถือหุ้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีการเลิกกิจการหรือการชำระบัญชีซึ่งตัวที่ผู้ถือหุ้นจะได้คืนเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของเงินสดนะคะหรือสินทรัพย์อื่นก็เป็นไปได้นะคะคราวนี้ในเรื่องของหุ้นทุนเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็น2ตัวก็คือตัวที่1คือหุ้นสามัญตัวที่2ก็คือหุ้นบุริมสิทธิ์แล้วเวลาที่เราแสดงหุ้นทุนนะคะมันจะพูดถึงจำนวนหุ้นว่าแต่ละคนเนี่ยถือหุ้นจำนวนกี่หุ้นแล้วก็มูลค่า2หุ้นเนี่ยกี่บาทเช่น1หุ้นมูลค่า10บาทหรือ1หุ้นมูลค่า100บาทจะแสดงแยกออกมาทั้งจำนวนหุ้นแล้วก็มูลค่าหุ้นนะคะส่วนตัวส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทุนลืมหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้วก็กำไรขาดทุนสะสมส่วนประกอบของหุ้นทุนนะคะถัดมานะคะเราจะพูดถึงสิทธิ์ของหุ้นสามัญบ้างถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นเรามีสิทธิ์อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกกรรมการของบริษัทนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆอันที่สองก็คือมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งกำไรของกิจการอันที่

ก็คือมีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทออกเพิ่มเติมได้ก่อนอันที่4กรณีที่เลิกกิจการก็มีสิทธิ์ที่จะรับเงินทุนคืนนะคะจากสินทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่เหลือภายหลังจากที่ได้ชำระหนี้ต่างๆไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิทธิ์ของหุ้นสามัญส่วนสิทธิ์ของหุ้นบริมสิทธิ์อันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะใครถือหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเลือกกรรมการต่างๆแต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรคะเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการถือหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของกำไรสะสมกำไรสะสมเกิดจากอะไรกำไรสะสมก็คือเกิดจากผลประกอบการในการดำเนินธุรกิจของกิจการแต่ละปีสะสมมาเรื่อยๆเราจะแบ่งเป็นกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วกับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคราวนี้ตัวกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเขาจะบอกว่ากำไรสะสมที่จัดสรรเนี่ยทุกครั้งที่เราจ่ายเงินปันผลบริษัทจะต้องทำไมคะมีการจัดสรรเงินเข้าเป็นสำรองตามกฎหมาย5%ของกำไรที่บริษัทได้มาจนกว่ามันจะถึง10%ของทุนจดทะเบียนนะคะอันนี้คือส่วนของกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วแต่ถ้าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรอันนี้เป็นกำไรสะสมกำไรสุทธิแต่ละรอบระยะเวลานะคะที่จัดสรรสะสมกันมาเรื่อยๆทุกปีแล้วยังไม่มีนโยบายหรือยังไม่มีเป้าหมายในการที่จะใช้ประโยชน์ก็จะไปอยู่ในชื่อบัญชีว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรบทนี้นะคะเราพูดถึงหนี้สินและทุนนะคะก็จะมีส่วนประกอบดังที่กล่าวไปข้างต้นนะคะ

สวัสดีค่ะบทที่4นะคะจะเป็นเรื่องของงบกำไรขาดทุนนะคะบทนี้จะพูดถึงรูปแบบของงบกำไรขาดทุนการจัดประเภทรายการในงบกำไรขาดทุนแล้วก็ความหมายของรายการในงบกำไรขาดทุนก่อนอื่นเรามาดูคำนิยามก่อนว่างบกำไรขาดทุนคืออะไรนะคะงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นงบแสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการหรือของธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่น6เดือนหรือ1ปีแสดงผลของการดำเนินงานทีหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการทราบข้อมูลคราวนี้มาดูรูปแบบของงบกำไรขาดทุนกันบ้างภาพนี้จะเป็นรูปแบบงบกำไรขาดทุนทางบัญชีทางบัญชีเนี่ยเขาจะแยกชัดเจนเลยว่ารายได้นะก็จะประกอบไปด้วยรายได้จากการขายรายได้อื่นนะคะรวมกันเรียกว่ายอดรวมของรายได้ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะประกอบด้วยต้นทุนขายนะคะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้วก็เป็นยอดรวมของค่าใช้จ่ายเมื่อเราเอายอดรวมรายได้หักกับยอดรวมของค่าใช้จ่ายนะคะจะเรียกว่ากำไรหรือขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วก็ภาษีเงินได้แล้วก็มาหักด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือต้นทุนทางการเงินเราจะว่ากำไรหรือขาดทุนก่อนภาษีเงินได้พอเรามาหักกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธินะคะอันนี้คือรูปแบบทางบัญชีอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดรูปแบบงบกำไรขาดทุนนะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินเราจะเริ่มด้วยเอารายได้จากการขายหักต้นทุนขายนะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่ากำไรขั้นต้นหลังจากนั้นค่อยมาหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานเราถึงจะเรียกว่าเป็นกำไรหรือขาดทุนนะคะจากการดำเนินงานแล้วค่อยมาบวกหรือหักรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก็จะเป็นกำไรหรือขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วก็ภาษีเงินได้หลังจากนั้นเราค่อยมาหักต้นทุนทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินนั่นก็คือพวกดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมต่างๆจากการกู้ยืมเงินก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้หลังจากนั้นนะคะเราก็มาหักภาษีเงินได้นะคะตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้เช่นในอัตรา 30% ของกำไรก็จะเป็นกำไรสุทธิรูปแบบจะต่างกันนิดนึงแต่อันที่2เนี่ยรูปแบบเนี้ยเราจะใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินนะคะคราวนี้มาดูคำนิยามกันค่ะตัวแรกของรายการในงบกำไรขาดทุนก็คือรายได้รายได้เนี่ยหมายถึงรายได้ซึ่งเกิดจากกิจกรรมในการดำเนินงานหลักของกิจการอะไรบ้างล่ะเป็นกิจกรรมในการดำเนินงานหลักนะคะเช่นถ้าเป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไปนะคะรายได้หลักก็คือรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าแต่ถ้าบริษัทเราให้บริการขนส่งสินค้ารายได้หลักก็คือรายได้จากการให้บริการต่างกันแล้วนะคะเราต้องมองก่อนว่ารายได้ของธุรกิจหลักเราคืออะไรถัดมาค่ะเป็นรายการที่เรียกว่ารายได้อื่นหมายถึงรายได้จากการดำเนินงานอื่นที่ไม่ใช่เป็นรายได้หลักเช่นรายได้จากเงินปันผลนะคะก็คือเราไปลงทุนในธุรกิจอื่นเขามีผลกำไรเขาก็แบ่งเงินปันผลให้เราหรือผลกำไรขาดทุนอื่นนะคะเช่นกำไรขาดทุนจากการที่เราไปลงทุนเราไปลงทุนเช่นไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะถ้าทำไมคะราคามันขึ้นเราก็ได้กำไรนะคะจากการขายเงินลงทุนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเรามีที่ดินอาคารอุปกรณ์เราขายไปได้กำไรนะคะก็เรียกว่าเป็นรายได้อื่นหรือค่าของเงินมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้เราเกิดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้พวกนี้เราจะเรียกว่ารายได้อื่นถัดมาตัวที่3ก็คือต้นทุนขายแน่นอนถ้าเราเป็นธุรกิจผลิตเราจะมีต้นทุนของสินค้าที่เราขายเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเป็นธุรกิจให้บริการนะคะก็จะมีต้นทุนจากการให้บริการต้นทุนขายเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่กิจการทำไมคะไปซื้อวัตถุดิบมาในการผลิตบวกกับสินค้าที่เรามีอยู่แล้วเดิมต้นงวดตรงนี้เราจะรวมเรียกว่าสินค้าที่มีไว้เพื่อขายเมื่อสิ้นปีมีสินค้าคงเหลือไปงวดเราก็นำมาหักออกค่ะเอาสินค้าต้นงวดบวกซื้อนะคะหักด้วยสินค้าไปงวดเราจะเรียกว่าต้นทุนขายหรืออีกธุรกิจหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะคะก็จะกลายเป็นเอาสินค้าต้นงวดบวกกับต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็หักกับสินค้าไปงวดก็จะเป็นต้นทุนขายได้อีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะคะ
รายการถัดมาเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะในค่าใช้จ่ายดำเนินงานนี้นะคะจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขายเช่นอะไรค่าโฆษณาค่าขนส่งค่าส่งเสริมการขายค่าในหน้าเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานหรือว่าเรามีรถส่งของการคิดค่าเสื่อมราคารถส่งของก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการเช่นเงินเดือนค่าแรงพนักงานที่ประจำอยู่ออฟฟิศค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคค่าเสื่อมราคาโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์สำนักงานค่าสอบบัญชีหรือหนี้สงสัยจะสูงตรงนี้ค่ะใช้จ่ายภายในสำนักงานหรือออฟฟิศนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะอีกรายการหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายอื่นค่ะนอกเหนือจาก2ตัวแรกก็คือนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารนะคะเช่นอะไรบ้างผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือขายที่ดินอาคารอุปกรณ์อีกหนึ่งรายการทางด้านค่าใช้จ่ายเราจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินก็ได้ต้นทุนทางการเงินก็ได้อันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่กิจการไปก่อนหนี้สินเกิดขึ้นเช่นเราไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารมันก็จะมีดอกเบี้ยเงินกู้ใช่ไหมคะดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยแหละค่ะจะเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกู้ยืมเงินการโอนเงินจากการกู้ยืมเงินต่างๆเนี่ยหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่านะคะจะเป็นต้นทุนทางการเงินเราต้องเอารายการพวกนี้มารวมกันและแสดงในชื่อบัญชีต้นทุนทางการเงินนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเสื่อมราคาเกิดจากอะไรมันเกิดจากการปันส่วนจากสินทรัพย์ที่กิจการมีเป็นสินทรัพย์ถาวรคำว่าถาวรคือมีอายุการให้ประโยชน์มากกว่า1ปีเช่นอาคารรถยนต์หรืออุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์ของกิจการเราก็ต้องมาคาดกันก่อนว่าอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยให้ประโยชน์ได้กี่ปีแล้วถึงมาคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบเลยค่ะเช่นวิธีเส้นตรงวิธีชั่วโมงทำงานวิธีผลผลิตแล้วก็วิธีลดลงทุกปีอันนี้จะเลือกใช้วิธีไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารกิจการต้องเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเส้นตรงนะคะจะใช้

วิธีเส้นตกตรงนี้เป็นเรื่องของงบกำไรขาดทุนค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างว่ารายได้เนี่ยมีทั้งรายได้หลักรายได้อื่นส่วนค่าจ่ายเนี่ยมีทั้งตัวต้นทุนซึ่งเรียกว่าต้นทุนขายแล้วก็มีค่าจ่ายในการดำเนินงานซึ่งจะแบ่งเป็นค่าจ่ายในการขายแล้วก็ค่าจ่ายบริหารนะคะแล้วก็มีตัวค่าจ่ายที่เกิดขึ้นจากต้นทุนทางการเงินรวมทั้ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะ

ดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะใหม่สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตมรคติราชนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดประบอดนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินเป็นตอนที่2

แห่งความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคือภาพของแม่แห่งแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและส่งรับฟังทุกสุขของราษฎรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยพระองค์ทรงประทับท่ามกลางราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงงานโดยไม่ถือพระองค์ทรงทักทายทรงไต่ถามสารทุกข์สุขดิบและทรงรับฟังเรื่องราวของราษฎรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกภาพจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งวันวานแต่นี่คือภาพของความรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยและในภาพเหล่านั้นยังมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายถวายงานอย่างใกล้ชิดภาพของแม่และลูกที่งดงามเรียบง่ายและปริ่มด้วยความผูกพันและก่อนที่ถ้อยคำสั้นๆจากหัวใจผู้ทรงเป็นแม่จะกลายเป็นถ้อยคำที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะลูกชายของฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเพียงไม่กี่ถ้อยคำแต่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความไว้วางใจของผู้เป็นแม่พร้อมด้วยสายตาของเหล่าราษฎรอันสะท้อนถึงความรักเทิดทูนจากหัวใจพระราชดำรัสนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นในวันหนึ่งหากแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนสายใยแห่งความรักความผูกพันอันงดงามระหว่างพระบรมราชวงศ์กับราษฎร

0: ย้อนวันวานแห่งความปลื้มปิติอันสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันยาวนานกว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและงานหัตถกรรมไทยจากปฐมบทสายใยไหมสายใยแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2498พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนุ่งผ้าสิ้นที่สวยงามจึงได้มีพระราชดำริว่าควรนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในเวลาต่อมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นบันทึกเรื่องราวสายใยไหมสายใยแผ่นดินแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรและแผ่นดินซึ่งดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์บนเส้นไหมที่ร้อยเรียงอย่างประณีตคือเรื่องราวของแผ่นดินคือมรดกของความเป็นไทยที่งดงามไม่เพียงด้วยฝีมือหากแต่งดงามด้วยหัวใจของแม่แห่งแผ่นดินจากนั้นเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินได้ขยายออกไปจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลฟื้นคืนผืนผ้าแห่งผืนแผ่นดินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงสนับสนุนให้ราษฎรทอผ้าในยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่พร้อมพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบนำผ้าทอของชาวบ้านไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งไม่ใช่แค่ความงามแต่นี่คือเกียรติภูมิแห่งผืนแผ่นดินไทยทรงงานของพระองค์ไม่เคยว่างเปล่าทุกผืนไหมทุกข้อมูลล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชดำริแม่ของแผ่นดินพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านต่างๆทรงถามสารทุกข์สุขดิบทอดพระเนตรงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขในแววตาอันบ่งบอกถึงความหวังและความตั้งใจของเหล่าราษฎร
1: หาเงินหามือได้มือละของหาท้องให้มือเดินหลานเด้อลูกหลานทุกตนทุกคน
2: ขอบใจนะจ๊ะ
0: ซึ่งอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยนั่นคือภาพแห่งความประทับใจนั้นหลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งความสำคัญที่น้อมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานประกวดผ้าไหมประจำปีซึ่งเปรียบเสมือนเวทีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการประกวดแต่คือพื้นที่แห่งการรวมพลังของหัวใจที่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และทักษะการทอผ้าไหมมาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ประณีตงดงามและส่งคุณค่าและในทุกครั้งที่สมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศแห่งความสำเร็จของผืนผ้าไหมหนึ่งผืนแต่นี่คือขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ทอเจ้าของผลงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานที่เกิดจากสองมือและหัวใจพระราชทานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบให้กับสุภาพสตรีไทยได้สวมใส่อย่างภาคภูมิใจทรงสร้างสรรค์ให้ชุดไทยงดงามสง่างามและร่วมสมัยกลายเป็นต้นแบบให้วงการออกแบบไทยได้มีการต่อยอดสู่ชุดไทยประยุกต์ในเวทีโลกใช้ผ้าไทยอย่างภาคภูมิและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัชดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้านับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปลื้มปิติสู่หัวใจไทยทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือความต่อเนื่องของพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานด้วยความห่วงใยและพระราชดำริอย่างมั่นคงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระปิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระราชฤทัยที่ทรงสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นพระองค์ทรงนำมุมมองร่วมสมัยมาประสานกับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างามโดยยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคงทรงมุ่งมั่นในพระปณิธานเพื่อเดินตามรอยสมเด็จย่าได้อย่างสมบูรณ์และงดงามจากสายใยใหม่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอไว้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพวันนี้สายใยแห่งพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมั่นคงทุกเส้นไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยที่ถักทอเป็นผืนผ้าแต่นี่คือเส้นใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานเพื่อสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมั่นคงเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดร้อยเรียงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สายใยไหมยังคงเป็นสายใยแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปดังนั้นทุกฉลองพระองค์คือประกาศแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะไทยทุกผืนผ้าคือความหวังของชาวบ้านทุกลวดลายคือบทบันทึกวัฒนธรรมและทุกพระราชกรณียกิจคือบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินทรงมอบให้กับลูกไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดแต่ร่มพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินผ้าไหมไทยก็ยังคงงดงามมีชีวิตและเปี่ยมด้วยความหวังร้อยรัดความเป็นไทยทั้งแผ่นดินด้วยสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยเสียงที่ดำรัสฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นคำฝากจากหัวใจของแม่ที่ฝากความรักความห่วงใยและความหวังให้กับลูกชายของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชาของคนไทย
ทรงพร้อมที่จะทรงดูแลปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกหนแห่งจะยังคงเป็นภาพความทรงจำอันงดงามที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกผ่านสายใยไหมแห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินที่จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิรันดร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เวลา 9:28 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเอ็กซิบิชันฮอลล์6จุดแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีและสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนปีนี้จัดเป็นปีที่51และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมาโดยตลอดในการนี้ทรงถวายเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569แด่พระสงฆ์จำนวน7รูปพระราชทานเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน384รายพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569จำนวน194รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่จำนวน9รายและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดงานจำนวน184รายโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะมีผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจที่ดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระกิตติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

บรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านและหวังว่าท่านจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จรรโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อเชิดชูพระคุณของแม่และส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีอันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมไทยความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 15:30 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพรหมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีร่วมเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดขึ้นภายในงานโครงการหลวง57ซึ่งโครงการหลวงดำเนินงานส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปี2535โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าทำให้หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเกิดความหลากหลายและช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนางานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่โดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดออกแบบให้เกิดความร่วมสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สนับสนุนอาชีพช่างฝีมือนักออกแบบของชุมชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเศรษฐกิจในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้แก่เกษตรกรดำเนินการขยายองค์ความรู้สู่ทัณฑสถานหญิงโดยสนับสนุนวัตถุดิบจากโครงการหลวงไปใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆอาทิงานปักเย็บงานทอผ้าไหมเพื่อสร้าง
ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงภายหลังพ้นโทษตลอดจนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคเหนือของไทยหรือโคโยริโปรเจกต์2026รวบรวมงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงมาจัดแสดงณหอศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบไปหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569วันนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและภริยาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปอาทิกลุ่ม BJC Big C บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดกลุ่มบริษัท King Power บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัท TOA Pen ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน19รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับสิทธิในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้น้อมนำแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์มาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้บริการประชาชนในการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนที่แข็งแรงปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การให้บริการด้านจักษุทันตกรรมหูคอจมูกอายุรกรรมห้องผ่าตัดกระดูกและข้อรวมทั้งเปิดศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีตลอดเดือนสิงหาคม2569
น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางสาวทองอุษาไกรเลิกและธุรกิจเอ็กซ์โกไทยแลนด์พร้อมคณะบริษัท World Innovation จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่น4และบริษัท Index International Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดยานาวาวัดสาครศูนย์ประชาสันต์กรุงเทพมหานครวัดสว่างสันติธรรมจังหวัดอุดรธานีวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นและวัดดอนเรืองจังหวัดพะเยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 13:30 น.บริษัท BRG กรุ๊ปจำกัดบริษัทในเครือวงพิทักษ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลจังหวัดนครสวรรค์บริษัทอุตสาหกรรมทวีวงจำกัดและบริษัททวีวงการเกษตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรศิษย์วนารามกรุงเทพมหานครวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดบ้านแก่นชัยจังหวัดลำปางวัดบ้านโนนเปื่อยวัดบ้านเพชรจังหวัดศรีสะเกษและวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 น.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถจังหวัดสงขลาสำนักการฝึกและฝึกอบรมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคณะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยศาสตร์รุ่น21และคณะผู้รับการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารสถาบันพระปกเกล้ารุ่น18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดประทุมทยาวัดประทุมทายการามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูดินจังหวัดอุดรธานีวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดมหาธาตุวัดบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ร้านประกายแก้วและบริษัทสีทนประเทศไทยจำกัดบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่62บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดครอบครัวรัศมีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
ลอดช่วงเช้าของวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติที่อุโมงค์หน้าพระลานหน้าพระบรมมหาราชวังคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนได้นำเข้ากล่องจำนวน700กล่องไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพนมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งเสริมจิตสำนึกด้านการทำความดีการมีจิตอาสาและการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิปราวุธวิทยาลัยโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักศึกษาหลักสูตรสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่นที่4ศิษย์เก่าคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่26บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดและชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่

0: แล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่แหละ

ีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความ

0: โอ้โหมีพลังสุดพิเศษด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DL 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับ

0: คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
1: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
2: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รจนาแสงตานะคะจากสาขาวิทยาการประกอบการนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดในรายวิชาวิทยาการประกอบการนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในวิชานี้เนี่ยนะคะก็คือนักศึกษาที่เรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาวิทยาการประกอบการซึ่งจะเป็นสาขาที่เรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกงานไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วก็บทเรียนของเราเนี่ยนะคะในโทนของรายวิชานี้เนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นศาสตร์หรือว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถที่จะนำให้เราไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้เน้นให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังเนี่ยนะคะเกิดไอเดียธุรกิจหรือว่ามีแนวคิดที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้การเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือว่าทำธุรกิจของตัวเองสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนต้องมีความรู้นะคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมีความรู้มีใจอยากจะทำแล้วก็นี่แน่นอนต้องมีสตางค์ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมารู้เรียนรู้ว่าองค์ประกอบที่มันจะมีเนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องของตัวปัจจัยที่จะใช้เกี่ยวกับในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีก็คือ 4M นะคะซึ่งหลายๆตำราก็เขียนไว้ 5M บ้าง 6M บ้างนะคะ 4M ของเราได้แก่อะไรบ้างนะคะก็จะมีคนที่คือแมนนะคะ Man Money Material Management นะคะซึ่งในบรรดา 4M เนี่ย M ที่สำคัญที่คือแมนนั่นเองนะคะคนสามารถสร้างสรรค์ทุกอย่างได้คนสามารถสร้างเงินได้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีบางอย่างเช่นพวก AI เนี่ยจะมาแทนคนได้แต่ยังไงเนี่ยสิ่งที่คนก็ยังมีชัยเหนือกว่า AI ก็คือเรื่องของสกิลทักษะเราสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เรื่องของความคิดที่เป็นสร้างสรรค์เนี่ยพวกนี้คนทำได้นะคะอีกตัวนึงก็คือเรื่องของเงินเงินเนี่ยเป็นเรื่องของตัวรองลงมานะคะว่าเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของตัวปัจจัยการผลิตเอ่ยแล้วก็ในส่วนของสิ่งต่างๆที่เราจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเงินเนี่ยนะคะก็จำเป็นความจำเป็นตัวที่2ที่รองลงมานะคะส่วนในตัวที่3ก็คือเรื่องของตัววัสดุอุปกรณ์นะคะตัวนี้เนี่ยเรามักจะถูกจัดรวมกันให้เข้ากับทั้งเครื่องจักรที่เป็นในส่วนของตัวแมชชีนและตัวของอุปกรณ์เนี่ยนะเข้าด้วยกันเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะผลิตแล้วก็สร้างสินค้าได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอีกตัวนึงเนี่ยก็คือเรื่องของตัวแมเนจเมนต์นะคะในเรื่องของการจัดการนั่นเองไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องพึ่งพาเรื่องของในลักษณะของการจัดการที่ดีเนาะสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมี4อย่างถ้าเปรียบก็เหมือนสร้างบ้านอ่ะต้องมี4เสาอัพนะคะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่บ้านแน่ๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องรู้แน่นอนว่าเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันของธุรกิจทั้งหลายนะคะธุรกิจหรือว่าในเรื่องของตัวที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นในเชิงบิสเนสเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แน่ๆก็คือเรื่องของตลาดเรื่องของการผลิต2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยคู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตัวที่เป็นบทท้ายๆนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยเราก็จะพูดถึงเฉพาะเรื่องนี้นะคะเรื่องนึงแล้วก็เรื่องของการผลิตเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในการทำธุรกิจเนี่ยสินค้าบางตัวเนี่ยผลิตออกมาดีๆนะคะแต่การตลาดไม่เวิร์กก็สรุปก็ขายไม่ได้ส่วนสินค้าบางตัวนะคะการตลาดก็ดีมากเลยแต่การผลิตนั้นก็ยังพอที่จะพาไปได้เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคู่กับธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะคะตัวนี้ก็จะสำคัญมากนะคะทีนี้เรามาดูว่าเรื่องของประโยชน์ที่จะทำธุรกิจเนี่ยพอเราพูดถึงธุรกิจเนี่ยนะคะมันไม่ใช่การซื้อมาขายไปทำกำไรต่างๆพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของถ้าเป็นตัวธุรกิจง่ายๆนะคะยกตัวอย่างอย่างเวลาตอนเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวเชื่อไหมว่ามันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวเราตั้งแต่เราแปรงสีฟันเห็นไหมคะธุรกิจที่เป็นยาสีฟันนะคะต่างๆแป้งอะไรต่างๆพวกนี้ทานข้าวทานอะไรพวกนี้นะคะมันก็มีทั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเราว่ามันเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแล้วมันทำให้อย่างน้อยเนี่ยเราหลีกให้พ้นเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงคำว่าธุรกิจเนี่ยมันก็คือการซื้อมาขายไปมันก็ทำให้เกิดอะไรคะเงินหมุนเวียนใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนว่าในส่วนของตัวธุรกิจเนี่ยมันทำให้ประโยชน์หลักๆก็คือมีการกระจายรายได้ไปทั่วนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมติว่า
เราทานข้าวเนี่ยถ้าไม่มีร้านข้าวไม่มีอะไรพวกนี้แน่นอนว่าเราอาจจะต้องไปหุงข้าวกินเองแล้วถ้ายุ่งยากกว่านั้นถ้าไม่มีใครทำธุรกิจอะไรพวกนี้เลยเนี่ยนะคะร้านข้าวไม่มีอะไรไม่มีหนักกว่านั้นเราอาจจะต้องไปปลูกข้าวด้วยซ้ำแล้วกว่าจะได้กินข้าวแต่ละจานเนี่ยนะคะมันก็เป็นความยุ่งยากแต่พอเป็นธุรกิจขึ้นมาปุ๊บปลูกข้าวนะคะก็มีธุรกิจที่เป็นโรงสีข้าวมาแล้วเสร็จปุ๊บก็มาสีข้าวสารมาข้าวก็มีให้เลือกหลากหลายมีทุกอย่างทั้งที่สำเร็จรูปเพราะนั้นเนี่ยแค่การกินอยู่ง่ายๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดธุรกิจในวงจรพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วพอหลังจากที่พอมันเกิดธุรกิจมาปุ๊บนะคะผู้ขายมีรายได้มีอะไรเงินสะพัดเงินหมุนเวียนเนี่ยมันก็ส่งผลอะไรคะที่เป็นภาพใหญ่คือระดับประเทศนะคะแน่นอนว่าทุกคนมีรายได้มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยต่างๆถ้าสับในทางธุรกิจก็คือทำให้เกิดสภาพคล่องเรามีเงินใช้จ่ายอยากจะทำนี่นั่นโน่นเพราะอะไรคะสุดท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการของเราถึงแม้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเราคิดแค่ปัจจัย4ง่ายๆเนี่ยพวกนี้ก็ทำให้เกิดธุรกิจมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเราจะต้องเรียนรู้เท่าทันตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเกริ่นให้เห็นว่าสำหรับรายวิชานี้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างแต่ทีนี้จุดแล้วก็มุมมองหลังจากที่เราเรียนวิชานี้เนี่ยนะคะก็คือเราก็จะอยู่ในบนบรรทัดฐานของผู้ประกอบการเพราะว่าอะไรคะการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะมองอีกมุมนึงแต่ถ้าเราเป็นผู้บริโภคธรรมดาเนี่ยมุมมองมันก็จะเป็นอีกมุมมองนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีมุมมองอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นในลักษณะที่ว่ามันเกิดเป็นองค์ประกอบอะไรต่างๆพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยบทถัดไปเราก็จะเรียนกันเรื่องของตัวรูปแบบของธุรกิจคุณสมบัติของผู้ประกอบการนะคะแล้วเราถึงจะค่อยไปทำความรู้จักกับในส่วนที่เป็นฟังก์ชันนอลที่เป็นเรื่องของการตลาดแล้วก็การผลิตที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะเนื้อหามันก็จะมีในลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ยังไงเนี่ยนะคะก็คือใน EP ถัดไปเนี่ยฟังก์ชันก็จะครบกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึง EP ที่2นะคะบทนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องรู้เลยก็คือเรื่องของรูปแบบธุรกิจรูปแบบธุรกิจในที่นี้เนี่ยก็คือเราอยาก

จะทำธุรกิจของเราเป็นในลักษณะที่ว่าทำในรูปแบบใดนะคะรูปแบบธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะมีไม่กี่รูปแบบหรอกค่ะก็จะมีอันแรกก็คือเรื่องของกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะ 2. กิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วน 3. บริษัทจำกัด 4. บริษัทมหาชน 4. รูปแบบที่หลักๆที่เราจะนิยมทำกันเนี่ยนะคะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยจะนิยมทำในลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียวกับห้างหุ้นส่วนซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะค่อนข้างมีการจดเพราะว่าในรูปแบบของบริษัทจำกัดเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงรูปแบบในรายละเอียดเนี่ยนะคะเรามาดูก่อนว่าปัจจัยที่เราจะเลือกรูปแบบเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกที่เราต้องตระหนักเลยก็คือเรื่องของความรับผิดต่อกิจการแน่นอนว่ากิจการที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของทั้งผลกำไรขาดทุนความรับผิดชอบต่อลูกค้าอะไรต่างๆพวกนี้อันแรกเนี่ยผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจการนี้เต็มๆอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของความยากง่ายในการก่อตั้งระหว่างห้างหุ้นส่วนกับบริษัทจำกัดเนี่ยนะคะบริษัทจำกัดเนี่ยมีความยุ่งยากกว่านะคะเงินทุนที่ต้องการด้วยนะคะแล้วก็ความมั่นคงและความต่อเนื่องของกิจการที่เราต้องดูแล้วก็ความคล่องตัวในการบริหารจัดการนะคะเรื่องของการรักษาความลับภายในกิจการด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์หรือการจัดสรรประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งตัวเจ้าของเองแล้วก็หุ้นส่วนเนาะการควบคุมจากรัฐบาลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านภาษีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกรูปแบบต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องดูสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละทีนี้เรามาพูดถึงธุรกิจที่เป็นแบบแรกเลยอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมเลยก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะตัวกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยเป็นรูปแบบที่ก่อตั้งง่ายมันจะมีคำพูดว่าได้ก็ได้คนเดียวเสียหายหรือว่าเจ๊งเนี่ยก็คนเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นดีคนเดียวเสียคนเดียวนะคะอันนี้เนี่ยนะคะมันก็ดีตรงที่ว่าการก่อตั้งมันง่ายการคิดการตัดสินใจเนี่ยก็เหมือนกับคำโบราณที่พูดไว้อะมากคนมันก็จะมากความยิ่งถ้าคนเยอะมันหลากหลายความคิดบริหารยากอีกนะคะการทำกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยเราจะตัดสินใจเนี่ยก็จะตัดสินใจง่ายแต่ในขณะเดียวกันคิดในทางกลับถ้าเราเป็นพนักงานอะถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือว่าเป็นธุรกิจในครอบครัวการเติบโตมันก็จะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีใน2ด้านนะคะแต่ทีนี้เรามองในด้านถ้าเราเป็นผู้ประกอบการและเรื่องของการจัดตั้งหรือว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียวเนี่ยมันเหมือนเป็นการซ้อมอะนะคะวันนึงถ้าธุรกิจเราเติบโตขึ้นทีนี้เราอยากจะขยายทุนอันนี้เนี่ยเราค่อยพัฒนาเหมือนเป็นการขยายตัวเองเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะข้อดีของกิจการเจ้าของคนเดียวมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบง่ายนะคะพอมาถึงในส่วนที่เป็นแบบที่2นะคะรูปแบบในการประกอบในแบบที่2ก็จะเป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วนนะคะถ้าเป็นในภาษาทางกฎหมายเนี่ยห้างหุ้นส่วนก็หมายถึงอะไรคะการที่กิจการที่มีผู้ร่วมก่อตั้งตั้งแต่2คนขึ้นไปมีการจดเกี่ยวกับเรื่องของตัวหุ้นส่วนการเข้าหุ้นเพราะฉะนั้นความเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยหรือว่าความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเนี่ยจะต้องมีการเอาทรัพย์สินมารวมกันแบ่งกันว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในตัวของห้างหุ้นส่วนเนี่ยแน่นอนว่าหุ้นส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน7เพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีการจดทะเบียนที่เป็นบริษัทจำกัดมากกว่าส่วนใหญ่ที่เขานิยมทำกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นธุรกิจในครอบครัวส่วนหนึ่งนะคะห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันมีข้อดีกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆก็คือเรื่องของภาษีสิ่งที่เราจะต้องถามก็คือเรามีการจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีที่เราต้องเสียเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะมันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะของการที่ธุรกิจเมื่อทำนะคะมีการดำเนินการได้ผลกำไรมาพวกนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องเสียภาษีตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยความเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยมีหุ้นส่วนหลายคนมันดีตรงในการระดมทุนใช่ไหมคะสมมติว่าเราจะทำกิจการนึงเนี่ยนะคะหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยมาร่วมลงทุนกันเนี่ยมันก็ทำให้เรามีเงินในการใช้ในการบริหารกิจการเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถที่จะทำนี่นั่นโน่นได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องตระหนักไว้แต่แรกเลยเนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจประเภทนี้ก็คือจะต้องตกลงกันก่อนได้กำไรอ่ะปัญหา

แต่ถ้าขาดทุนล่ะนะคะใครรับผิดชอบแค่ไหนยังไงซึ่งเราไม่ได้คุยกันไว้แต่แรกเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเลยค่ะความขัดแย้งขึ้นแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยการจะทำให้หุ้นส่วนที่ดีเนี่ยควรมีข้อตกลงและควรจะเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะว่าใครรับผิดชอบเรื่องอะไรยังไงบ้างแล้วทีนี้พอมาเป็นในส่วนของห้างหุ้นส่วนปุ๊บเราจะต้องมีการจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมันจะมีข้อบังคับอยู่อันนึงว่าจะต้องมี1คนนะคะที่ถือหุ้นประเภทรับผิดชอบไม่จำกัดมันก็จะมีคำว่ารับผิดชอบจำกัดกับรับผิดชอบไม่จำกัดไอ้2ตัวนี้นี่แหละมันจะเป็นเหตุเป็นผลถ้าคนที่ถือหุ้นประเภทรับผิดชอบไม่จำกัดคนนี้นี่แหละจะเป็นคนที่มีสิทธิ์หรือว่ามีอำนาจในการบริหารเพราะอะไรคะเพราะว่าเขารับผิดชอบไม่จำกัดนั่นเองแต่ถ้าใครถือหุ้นประเภทแบบรับผิดชอบจำกัดคือลงทุนไปแสนหนึ่งก็รับผิดชอบแค่แสนเดียวดังนั้นเนี่ยอำนาจการบริหารเนี่ยก็จะได้ไม่เท่าคนที่ถือหุ้นประเภทที่รับผิดชอบไม่จำกัดนะคะอันนี้มันก็ต้องคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นกฎหมายบังคับไว้เลยว่าห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะคะจะต้องมี1คนที่ถือหุ้นเป็นลักษณะของการรับผิดชอบไม่จำกัดทีนี้มาตีความว่าไอ้ที่รับผิดชอบไม่จำกัดเนี่ยอะไรบ้างนะคะปกติในการทำธุรกิจเนี่ยเขามักจะแยกทรัพย์สินในการทำธุรกิจกับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวนะคะที่เช่นสมมติว่าลงหุ้นไปแล้ว 100,000 ธุรกิจนี้เนี่ยมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะรับผิดชอบแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เป็นบ้านนะคะรถยนต์หรือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะอันนั้นก็ไปหาไปยื่นฟ้องเอาในตัวบริษัทเอาไม่เกี่ยวกับตัวอาจารย์ซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนั้นบอกแล้วว่าทำธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสเพียงพร้อมมีโอกาสผิดพลาดได้ในกฎหมายก็เลยบังคับหรือว่าให้มีการจดแยกเอาไว้นะคะก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดนะคะค่อนข้างยิบย่อยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยว่าในลักษณะของการจดทะเบียนที่เป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะคะมันก็จะมีการจดทะเบียนที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยอันนี้จะเป็นกรณีพิเศษก็คือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างเดียวและกิจการที่นิยมทำที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นธุรกิจในครอบครัวก็คือแบบเป็นภาษาคือว่าเป็นโครงสีที่ทำรุ่นต่อรุ่นเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนก็คือพี่น้องกันทั้งนั้นนะคะแต่ถ้ากรณีเราจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าลักษณะของคนที่เราชวนมาร่วมลงทุนกันอันนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขอีกแบบนึงนะคะนี่คือ2รูปแบบแรกนะคะที่ใช้ในการตัดสินใจแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนนะคะซึ่งจะเป็น EP ถัดไปเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายค่อนข้างเยอะมันมีความต่างกันที่ว่าถ้าเป็นบริษัทปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการเอาเงินทุนเนี่ยมาแบ่งมูลค่าเป็นหุ้นหุ้นละเท่าๆกันเพราะนั้นพอเป็นบริษัทปุ๊บพูดภาษาง่ายๆก็คือสิ่งที่จะมาร่วมลงทุนคือเงินสดเท่านั้นนี่มันคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ประกอบในการพิจารณาที่เราจะเลือกทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะนั้น EP นี้ก็จบเท่านี้ก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแห่งชาติ12สิงหาคม

0: ปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเจอกับการพัฒนาวัยรุ่นเป็นปัญหาของวิธีการมองของผู้ใหญ่ในแง่ของการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์ยังไม่ได้เติบโตทางด้านองค์ความรู้ด้านนี้มากนะพอไม่ได้เรียนรู้มันเลยกลายเป็นข้อจำกัดของสังคมเราจะเห็นว่านโยบายที่ออกมาเพื่อพัฒนาการของวัยรุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยส่งสารแบบ one way communication วัยรุ่นควรเป็นอย่างนั้นวัยรุ่นควรเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเด็กคนนึงทำความผิดในโรงเรียนเราก็เรียกพ่อแม่มาด่าแทนที่จะมีวิธีการในการช่วยกันฝึกวิธีคิดให้กับเด็กผมสมิธครับอรุณฉัตรครุวานิชจบจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสาขาพัฒนาการมนุษย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเมื่อก่อนเวลาเราทำงานกับเด็กเยาวชนเนี่ยเรามักจะมองเป็นมิติเดียวเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ไม่ฟังสังคมสิ่งที่เราต้องทำเราก็มองเป็นมิติเดียวเลยก็โอเคพาพลังของเขามาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แล้วก็จบแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสรู้จักกับสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์มันทำให้เรามองคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองแบบมิติเดียวละทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมีครอบครัวมีโรงเรียนมีสังคมมีเพื่อนมากมายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราเข้าใจทั้งมิติของการพัฒนาในเชิงเนเจอร์ว่า brain development ของคนในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไรให้เรามองและแยกแยะได้เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานได้ถูกจุดมากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้มีอยู่2หลักสูตรหลักเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาพัฒนาการมนุษย์กับจิตวิทยาเด็กมีงานวิจัยนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวใช้ความรู้สร้างองค์ความรู้ไปผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวแล้วก็ไปทำงานกับภาคีเครือข่ายกระทรวงทบวงกรมภาคเอกชนภาคชุมชนต่าง
0: ๆ Empower the Family Toolkit เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวเราได้มีโอกาสไปทำวิจัยที่บ้านกาญจนาที่พูดถึงเรื่องของการขับเรื่องวิธีคิดของเด็กออกมาก่อนที่จะให้เด็กไปจำกัดพฤติกรรมของเด็กเมื่อ mindset เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนเราก็เลย adopt วิธีคิดของวิชาชีวิตนะครับมาประยุกต์ร่วมกับ positive psychology และก็เชื่อมโยงกับครอบครัว empower the family toolkit เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวช่วยในการไดแอกเหมือนเราตรวจโรคอะครับเวลาเราตรวจโรคเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าปัญหามันอยู่ตรงจุดไหน
2: เกิดอะไรขึ้นในบ้านของเรา
3: อยู่บ้านกับพี่2คนพี่ก็จะทำงานหนักกว่าน้องคือเราก็ไม่มีตัวเลือกเลยที่ที่ทำในบ้านเลยเราก็รู้สึกแค่ว่าเราเอาเปรียบพี่มากกว่า
2: ที่เราเลือกบ้านเอียงเนี่ยวันนั้นที่บ้านของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงรู้สึกแบบนั้น
4: ซื้อของให้แต่น้อง

0: เรามีเงื่อนไขที่เราคุยกับโรงเรียนว่าเราอยากจะทำกระบวนการเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกระบวนการที่แปลกปลอมแต่ถูกแทรกเข้าไปในระหว่างเรียนเลยเรามีการทำความเข้าใจกับคุณครูจนคุณครูเองก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางออกหนึ่ง
1: ตอนแรกก็มีความกังวลอยู่นิดๆเด็กจะต้องได้อ่านข่าวได้คิดได้เขียนถ้าเราทำรูปแบบนี้เด็กเขาจะทำได้ไหมมีความกังวลแต่ก็ยังแอบมีความหวังอยู่เล็กๆว่าดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย

ไปซ้อมกีฬาแล้วกลับบ้านดึกพ่อแม่ก็เป็นห่วงเขาก็จะถามว่าไปไหนมาตอนนั้นหนูก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าหนูเล่นกีฬากลัวเขาไม่ให้อะไรเงี้ยไม่ให้ซ้อมลงมารู้สึกดีใจที่พ่อให้เล่นพ่อสนับสนุน

ตอนที่อยู่โรงเรียนเก่าก็มีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วอารมณ์ร้อนมันก็อารมณ์ร้อนเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันยังทำใจเวลาเราจะไปต่อยกับคนอื่นก็คิดก่อนว่าถ้าเราไปทำเขาเราอาจจะโดนครูเหมือนกับไล่ออกหรือว่าจะโดนอะไรเราก็ควรแบบไม่ทำดีกว่าถ้าไม่ต่อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอโทษไปก็จบ

สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าพฤติกรรมเขารู้สึกอ่อนโยนเยอะมากทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขาจะกล้ายอมรับความจริงมากขึ้นก็ทำให้ครูมีความสุขนะทุกวันที่ได้อยู่กับเขา

0: เป็นงานที่ผมรู้สึกมันมีค่ากับชีวิตมากๆที่ได้ทำเรื่องนี้เหมือนเป็นหลักฐานบางอย่างที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าทางเดินที่เรากำลังจะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยถูกแนวทางแล้วล่ะที่เราจะทำงานร่วมกับทางสถาบันเด็กมหิดลจะก่อรูปเรื่อง positive psychology แหละภายใต้หลักคิดเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทย
1: หัวใจของรัฐบาลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวคือสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและครอบครัวในทิศทางที่สอดคล้องกับสังคมไทยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิวงศ์ทองคำครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการตลาดดิจิตอลครับหลายท่านคงจะสงสัยว่าการตลาดคืออะไรแต่ท่านเคยคิดต่อไหมครับว่าในยุคอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าหลายตัวอยู่รอบตัวท่านท่านได้ใช้ท่านได้มีการรับการบริการจากสินค้าหลายๆตัวจากหลายๆบริษัทสินค้าบางตัวอยู่กับท่านเป็น100ปี10ปีสินค้าบางตัวอยู่กับท่านแค่3ปี5ปีแล้วก็ล้มหายตายจากไปในวงการธุรกิจฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาไขความรู้อีกตัวหนึ่งก็คือการที่เราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตติ้งถ้าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องการตลาดเนี่ยทุกคนจะมองว่าตลาดคือสถานที่ในการขายของเท่านั้นอาจจะเป็นตลาดสดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอะไรที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่สามารถจับจ่ายใช้สอยกันง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าการตลาดมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำรงชีพได้ในวงจรธุรกิจอย่างมีความมั่นคงนะครับการตลาดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะหมายถึงการที่เรามีการส่งมอบคุณค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการแม้กระทั่งตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นในรูปแบบของมนุษย์ในรูปแบบของมาสคอตหรือตัวสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยผ่านไปยังผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผ่านไปยังสังคมนะครับในปัจจุบันเนี้ยสินค้าต่างๆที่พูดถึงเหล่านี้นะครับก็ได้วนเวียนอยู่ในวงจรธุรกิจวงเวียนอยู่รอบตัวท่านทั้งหมดนี่แหละครับฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่าการขับเคลื่อนของธุรกิจที่สำคัญคือการตลาดการตลาดคืออะไรการตลาดคือสิ่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับในการส่งมอบแลกเปลี่ยนข้อเสนอที่มีคุณค่านะครับผ่านไปยังตัวสินค้าผ่านไปทางตัวบริการผ่านไปตัวบุคคลไปยังลูกค้าและสังคมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะเรียนการตลาดได้สิ่งที่คุณต้องรู้ต่อไปคือการตลาดไม่ใช่แค่สถานที่อย่างเดียวละสิ่งแรกที่คุณต้องรู้จักคือสิ่งที่เรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดหรือว่า the marketing mix นะครับ marketing mix จะประกอบด้วย4ตัวเราจะเรียกว่า 4P นะครับ 4P จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วย1ก็คือ product นี้คือผลิตภัณฑ์ในภาษาไทยนะครับก็จะประกอบด้วยตัวสินค้านะครับบริการนะครับรวมถึงตัวบุคคลหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวธุรกิจต่างๆอันนี้ถือว่าเป็น product ซึ่งเป็นตัวที่ส่งมอบให้กับผู้บริโภคนะครับอันที่2คือ price ก็คือราคานะครับราคาเนี่ยเราก็จะดูแค่ติดอยู่บนฉลากว่าราคา5บาท10บาทอย่างเดียวไม่พอนะครับราคาเราต้องมาคำนึงถึงเรื่องการคำนวณต้นทุนในการผลิตนะครับต้นทุนในการที่กำหนดราคาขึ้นมาหมายรวมไปถึงเรื่องการที่จะมีการลดราคานะครับรวมถึงกำไรขาดทุนในอนาคตด้วยของตัวธุรกิจนะครับตัวที่3เนี่ยเขาเรียกว่า place ก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายplace เนี่ยไม่ใช่สถานที่นะครับอย่างเดียวนะครับในมุมมองของนักการตลาดเนี่ย place คือช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะหมายรวมไปถึงเรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องของการค้าขายผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์ต่างๆเราเรียกว่า e-commerce ในอดีตนะครับปัจจุบันนี้

S ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความทรงพลังมากในการที่เราจะนำธุรกิจไปสู่โลกอนาคตซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับตัวสุดท้าย P ตัวสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่คือการส่งเสริมการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณานะครับประชาสัมพันธ์นะครับการใช้การขายโดยใช้บุคคลนะครับการตลาดทางตรงการส่งเสริมการขายลดได้แจกแถมทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดด้วยแล้วก็มีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคอย่างถูกต้องถูกกระบวนการผ่านสื่อต่างๆนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจาก 4P แล้วเนี่ยนะครับเป็นฐานที่มั่นในการที่จะสร้างเครื่องมือในการให้ธุรกิจเนี่ยดำรงอยู่ได้ด้วยการตลาดนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆท่านคงจะทราบต่อไปว่าเราคงขายของบนออนไซต์บนที่ตั้งบนร้านค้าของท่านอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเราจะเริ่มมีการขายของผ่านสิ่งที่เป็นออนไลน์มากขึ้นหลายท่านคงจะจำได้ว่า5ปีย้อนหลังสินค้าเราอาจจะต้องเดินไปซื้อที่ร้านแต่ณปัจจุบันเนี่ยสินค้าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยท่านตื่นเช้ามาจนท่านนอนเนี่ยเราสามารถขายบนโทรศัพท์มือถือของเราได้ซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือเล็กๆของเราเนี่ยครับสามารถซื้อขายของได้แล้วนะครับรวมถึงผู้ขายก็สามารถขายของบนโทรศัพท์มือถือก็ได้ขายของบนแอปพลิเคชันต่างๆบนคอมพิวเตอร์ต่างๆบนแท็บเล็ตต่างๆได้อย่างง่ายดายมากนะครับแล้วสิ่งที่มาตอบสนองของการค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ก็คือเรื่องของการเกิดอีกคำหนึ่งขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยจะมีคำว่าการตลาดหรือว่าแค่คำว่าการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นปัจจุบันนี้เราเกิดคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือการตลาดทางดิจิตอลด้วยนะครับซึ่งเป็นการขายของผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่ขายของผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บนมือถือท่านในการกดซื้อนู่นซื้อนี่นั่นแหละครับนั่นคือการขายของแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับท่านจะต้องเจอสินค้าต่างๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็สินค้าต่างๆผ่านสื่อต่างๆนะครับหลายท่านประสบความสำเร็จในการขายของผ่านออนไลน์นะครับหลายท่านประสบความล้มเหลวในการขายของผ่านออนไลน์นะครับสิ่งที่จะบอกพวกท่านว่าประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวก็คือการตลาดซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังออกมาจากธุรกิจนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกท่านคือเมื่อเราเรียนการตลาดแล้วเราจะทราบว่าเราจะใช้ 4P ในการที่เราจะมาอะแดปเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ธุรกิจเราไปเติบโตไปข้างหน้าได้ถ้าท่านวางกลยุทธ์ของท่านผิดท่านก็จะล้มเหลวทางการตลาดถ้าท่านวางกลยุทธ์ของท่านถูกท่านก็จะประสบความสำเร็จทางการตลาดนะครับท่านจะควรจะต้องทราบต่อไปในอนาคตว่าท่านจะใช้สื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook กับคนกลุ่มไหนดีท่านจะใช้ Twitter กับคนกลุ่มไหนดีท่านจะใช้ TikTokกับคนกลุ่มไหนดีรวมถึงยูทูบเบอร์คนไหนบ้างที่จะเหมาะสมกับสินค้าท่านอันนี้คือมนต์วิเศษทางการตลาดที่ทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จทางการตลาดครับ

สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงทางการตลาดนะครับเป็นเรื่องที่ใช้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นพื้นฐานทางการตลาดนะครับการที่คุณหลายๆคนจะประกอบธุรกิจอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปตอนคลิปที่แล้วคือเราจะต้องมีตัว 4P เป็นตัวเครื่องมือทางการตลาดสิ่งนึงที่เราจะสามารถระบุได้ว่าเราจะใช้ P ไหนให้เหมาะสมเนี่ยนะครับเราจะต้องผู้นักธุรกิจเนี่ยก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองก่อนแล้วก็จะมาทบทวนสิ่งที่เรียกว่า marketing environment นะครับ marketing environment คืออะไร marketing environment คือสิ่งแวดล้อมทางการตลาดเหมือนมนุษย์เนี่ยแหละครับบริษัทเหมือนมนุษย์เลยครับเราใช้ชีวิตดำรงชีพอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็จะมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราในวงของธุรกิจในวงของตัวสินค้าและบริการต่างๆก็เช่นกันในตัวธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบตัวธุรกิจอยู่นะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมทางการตลาดเนี่ยแบ่งได้อยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า internal environment อันนี้เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจนะครับอันที่2เรียกว่า external environment ก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยต้องวิเคราะห์ทั้ง internal environment และ external environment นะครับเพื่อจะบอกอะไรเราเพื่อจะบอกว่าการที่เราวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า SWOT analysis หรือการวิเคราะห์SWOT นั่นเองนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันดูครับว่าสิ่งแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วยอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมแบ่งได้2แบบคือสิ่งแวดล้อมภายในกับสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งแวดล้อมภายในเนี่ยจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริษัทของเราเองนะครับเป็นสิ่งที่เราเป็นคนกำหนดขึ้นเองเราควบคุมได้ว่าเราจะทำแบบไหนอะไรยังไงสิ่งแวดล้อมภายนอกคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกบริษัทของเราจำได้เลยครับว่าต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ทางการตลาดนั่นหมายความว่าธุรกิจจะต้องรับมือกับสิ่งแวดล้อมภายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปสิ่งแวดล้อมภายในคำต่อมาที่ต้องจำคือมันสามารถควบคุมได้ควบคุมยังไงครับเราเป็นผู้บริหารธุรกิจเราเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัทสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวแรกที่ท่านต้องรู้จักคือเครื่องมือทางการตลาดเคยกลืนไปเมื่อคลิปที่แล้วคือเรามี product เรามี price เรามี place เรามี promotion เราบอกได้ว่าสินค้าเราจะสีอะไรขนาดเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่ต้นทุนสินค้าจะเป็นเท่าไหร่จะดูที่วัตถุดิบหรือเปล่าวัตถุดิบจะเกรด A ราคาจะสูงขึ้นไหมราคาจะแพงขึ้นไหมนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะไปขายที่ช่องทางไหนบ้างสิ่งที่บอกพวกนี้เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้และตัวสุดท้ายคือโปรโมชั่นเราจะเป็นคนกำหนดว่าเราจะใช้พรีเซนเตอร์คนไหนเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์แบบไหนเราจะโฆษณาธีมของมันจะเป็นยังไงอันนี้บริษัทควบคุมได้เพราะเราเป็นตัวกำหนดขึ้นมาเองและสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทอีกตัวนึงเนี่ยที่ควบคุมได้ก็คือการผลิตนะครับการผลิตเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราผลิตคุณภาพสินค้าเป็นเกรด A บวกขายราคาสูงไปตลาดบนเราจะขายสินค้าผลิตสินค้าเป็น C ลบขายตลาดล่างมันอยู่ที่เราจะเลือกสรรในการผลิตตามตัวปัจจัยอื่นๆเช่นตัวต้นทุนของการลงทุนเป็นต้นนะครับฉะนั้นตัวต่อมาที่ควบคุมได้คือการเงินการเงินของบริษัทเราจะมีความมั่นคงทางการเงินเท่าไหร่เราจำเป็นต้องไปกู้ยืมมาไหมเราจะต้องลงทุนเป็นหุ้นส่วนกันไหมด้วยเงินเท่าไหร่แล้วในแต่ละเดือนแต่ละปีเรามีแคชโฟลว์เงินหมุนเวียนในบริษัทเราอยู่เท่าไหร่อันนี้เราสามารถควบคุมเราได้นะครับตัวที่3คือทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์คือการที่เราจะคัดสรรบุคคลเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นบุคลากรฝ่ายต่างๆรวมถึงฝ่ายทางการตลาดด้วยนะครับว่าเราจะเลือกใครคนนั้นที่เหมาะสมกับบริษัทเราทำให้บริษัทเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปคือเรื่องที่ตั้งบริษัทเราก็เป็นคนกำหนดเองได้ว่าเราจะตั้งบริษัทของเราเนี่ยไว้ที่ไหนเราจะอยู่ในเมืองอยู่ในใจกลางเมืองมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านทำให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกหรือบอกว่าเราไปตั้งอยู่ชานเมืองก็ได้เราจะตั้งโรงงานอยู่เหมาะกับการขนส่งก็ได้หรือจะไปตั้งในจังหวัดที่มีท่าเรือจังหวัดทางระยองจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับหรือทางใต้เนี่ยที่มีท่าเรืออยู่ก็ทำให้การขนส่งมันง่ายขึ้นได้เลยครับอันนี้คือหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องคิดแล้วก็สามารถควบคุมได้ว่าเราจะไปตั้งบริษัทที่ไหนเรื่องต่อไปคือเรื่องของภาพพจน์บริษัทหรือว่า company image อันนี้ก็เป็นตัวที่บริษัทต้องมานั่งคิดคำนวณกันเองว่าเราจะมี position หรือวางตำแหน่งของตัวสินค้าและตัวภาพลักษณ์ของเราเป็นแบบไหนเราจะเป็นสินค้าแบบไฮโซหรูหราหรือเราจะเป็นสินค้าที่ขายตลาดที่เป็นมวลชนเป็นตลาดที่เป็นแมสคนสามารถจับต้องได้ง่ายๆอันนี้อยู่ที่เราสร้างภาพลักษณ์ของเราเองว่าเราจะเป็นสินค้าแบบไหนนะครับสุดท้ายคือการวิจัยและพัฒนานะครับสิ่งนี้ก็เป็นตัวที่บริษัทเนี่ยสามารถควบคุมได้ว่าเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ของเราออกมากี่ปีสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีเมื่อมีการออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการคิดค้นล่วงหน้าว่าตลาดต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงเช่นณปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสินค้าที่เป็นรถไฟฟ้า
เริ่มใช้เยอะขึ้นเพราะว่าน้ำมันจะมีราคาสูงขึ้นคนเริ่มหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นวิเคราะห์มาตั้ง10ปีล่วงหน้า20ปีล่วงหน้าว่าในอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าจะมาก็จะทำให้ปัจจุบันนี้คุณก็สามารถมีรถไฟฟ้าออกมาสู่ตลาดได้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแบบ internal element คือสิ่งแวดล้อมที่มันสามารถควบคุมได้ตัวที่2นะครับตัวที่2คือสิ่งแวดล้อมแบบ external environment ก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกพวกนี้คือสิ่งแวดล้อมที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็น external environment เนี่ยควบคุมไม่ได้มีอยู่2แบบนะครับเราเรียกว่า macro environment ก็คือสิ่งแวดล้อมแบบมหาภาคกับตัวที่2คือ micro environment คือสิ่งแวดล้อมแบบจุลภาคนะครับ macro environment ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบด้วยประชากรศาสตร์อัตราการเกิดอัตราการตายนะครับการเจริญเติบโตของมนุษย์ลักษณะตัวของเพศสภาพซึ่งณปัจจุบันเนี้ยเราก็จะมีลักษณะของประชากรที่มีอัตราการเกิดที่น้อยประเทศไทยนะครับก็ทำให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นหมายความว่าสินค้าที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตนะครับสินค้าพวกสุขภาพร่างกายเรื่องของการชะลอวัยต่างๆก็ทำให้เป็นตัวเกิดมาจากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์นั่นเองนะครับปัจจัยที่2คือสภาพเศรษฐกิจธุรกิจจะต้องสนใจอะไรบ้างสนใจเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินฝืดรวมถึงเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับว่าถ้าเรามีการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น import หรือเป็น export เนี่ยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีผลไหมนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เป็นแบบดิจิตอลด้วยในอนาคตเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทตัวที่3คือการแข่งขันแน่นอนละครับเมื่อเรามีสินค้าที่วางขายอยู่ในตลาดถ้าสินค้าคุณขายดีสินค้าท่านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีไม่นานครับเพื่อนเรามาเข้าสู่ตลาดเช่นกันนั่นคือ

ผู้แข่งขันเราจะรับมือกับเขายังไงเราคงไปบังคับให้เขาไม่เข้ามาแข่งกับเราคงเป็นไปไม่ได้เพราะเราบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งจริงแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ฉะนั้นเมื่อถ้าเกิดสินค้าของเรามีคู่แข่งขันเราจะทำยังไงดีคู่แข่งขันเรามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดคู่แข่งขันเราเนี่ยมีสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าดีหรือด้อยกว่าเรายังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไปในอนาคตเรื่องการวิเคราะห์คู่แข่งขันนะครับตัวต่อไปคือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมอันนี้ก็มีผลเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อคุณไปอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันง่ายๆเลยครับเราเป็นประเทศไทยภาษาทางภาคเหนือภาษาทางภาคอีสานภาษาทางภาคใต้ภาษาทางภาคกลางก็จะพูดสำเนียงที่แตกต่างกันแต่เราสามารถสื่อสารออกมาเป็นภาษาและเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศเราได้นะครับสังคมก็เช่นกันนะครับสังคมก็จะมีการแบ่งระดับชั้นของสังคมอยู่นะครับทำให้เรารู้ว่าเราจะขายสินค้าให้กับคนกลุ่มไหนแบบไหนได้บ้างนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของการเมืองและกฎหมายนะครับการเมืองและกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นสิ่งที่เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ต่างๆกฎหมายต่างๆปัจจุบันนี้ก็มีกฎหมายเรียกว่า PDPA กฎหมายเรื่องคุ้มครองส่วนบุคคลนะครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลว่าจะเผยแพร่ได้แค่ไหนอันนี้นักการตลาดก็ต้องศึกษาข้อมูลต่อไปนะครับและในอนาคตก็จะมีกฎหมายต่างๆมามากมายนะครับรวมถึงการเมืองที่มีความผันผวนต่างๆอันนี้นักการตลาดก็ต้องมาเริ่มวิเคราะห์บริษัทเราจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความผันผวนนั้นๆยังไงนะครับตัวที่6คือเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นอะไรที่มันมีความพัฒนาก้าวหน้าอยู่ทุกวินาทีของโลกใบนี้ที่หมุนไปฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกคือถ้าเราอยู่ในวงการตลาดเราไม่ตามทันเทคโนโลยีเราอาจจะตกยุคตกสมัยท่านๆก็อาจจะจำได้ในสินค้าหลายๆตัวที่ตกยุคตกสมัยไปโดน disruption ไปเราก็จะทำให้สินค้าบางตัวหายไปจากตลาดอาชีพบางอาชีพอาจจะหายไปจากตลาดหลายๆห้างพนักงานที่อยู่ทางเข้าเริ่มน้อยลงทุกคนเปิดกระจกแล้วก็กดหยิบบัตรออกมาได้ฉะนั้นคนก็จะหายไปเห็นว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นมนุษย์ก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีณปัจจุบันเหมือนกันสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมธรรมชาติคือพวกฝนฟ้าอากาศอุทกภัยพวกวาตภัยต่างๆที่จะมีผลต่อธุรกิจของเรานะครับซึ่งตอนนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงไปฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนก็จะมีการเคลื่อนเดือนนะครับจะเห็นว่าสินค้าถ้าเราวางตำแหน่งผิดเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเราเอาล่มมาขายในจังหวะที่เขายังหนาวกันอยู่ท่านก็จะขายสินค้าท่านไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่นักธุรกิจจะต้องประมวลผลวิเคราะห์ต่างๆออกมานะครับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่บอกว่าควบคุมไม่ได้ตัวที่2คือไมโครเอนไวรอนเมนต์ก็คือสิ่งแวดล้อมแบบจุลภาคนะครับเป็นตัวเล็กลงมาหน่อยมันจะมีอยู่3ตัวอะไรบ้างอันแรกคือผู้ขายปัจจัยการผลิตให้เราเรียกว่าซัพพลายเออร์เราควบคุมไม่ได้นะครับว่าเราจะใช้ซัพพลายเออร์จากไหนแต่เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะเลือกใครเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าซัพพลายเออร์จะเอาอะไรมาขายเราแต่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการอะไรฉะนั้นเนี่ยซัพพลายเออร์จะเป็นตัวตั้งต้นเหมือนสารตั้งต้นในการที่จะผลิตสินค้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องใส่ใจเขาอันที่2คือเรื่องของคนกลางทางการตลาดหรือว่าคนที่เอาสินค้าเราไปขายไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นดิสคาวน์สโตร์ไม่ว่าจะเป็นคอนเวนเนียนสโตร์หรือว่าปัจจุบันนี้เป็นสื่อออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็เป็นคนกลางที่เอาสินค้าเรากระจายตัวให้เร็วขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราก็ไปมีส่วนร่วมกับเขาตัวที่3ตัวสุดท้ายแต่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าของเราถ้าเราไม่มีลูกค้าเราก็จะขายของไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการที่มีลูกค้าเนี่ยมันจะบอกว่าสินค้าเราดำรงชีพอยู่ในวงจรธุรกิจได้ลูกค้าเป็นสิ่งที่นักการตลาดจะต้องใส่ใจเป็นลำดับแรกๆเลยว่าลูกค้าเราเป็นแบบไหนซึ่งในบทต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ลูกค้าออกมานะครับว่าลูกค้าของคุณเหมาะสมกับการตลาดไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะสามารถปรากฏบนรูปสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยก็จะเป็นวงล้อมอยู่ข้างนอกครับเป็นตัวที่เราควบคุมไม่ได้นะครับสิ่งแวดล้อมภายนอกต่อมาก็คือตัวที่เป็นสีดำซึ่งมันก็ยังควบคุมไม่ได้เช่นกันฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวเราเองก็คือตัวคอมพานีที่เป็นผมวงกลมสีแดงไว้ก็คือสิ่งที่เป็นบริษัทเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะผลิตสินค้าแบบไหนเพื่อขายสู่ตลาดนะครับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในเนี่ยคือจะส่งผลมาสู่สิ่งเรียกว่า SWOT analysis นะครับ SWOT analysis คือการวิเคราะห์ SWOT นั่นเองนะหลายท่านอาจจะทราบดีอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแต่สิ่งที่จะอธิบายนี้คือ SWOT เกิดจากอะไร SWOT เกิดจากการที่คุณทั้งหมดทั้งมวลวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมออกมาจับง่ายๆครับถ้าคุณวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในควบคุมได้ถ้าคุณวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกควบคุมไม่ได้ถ้าคุณวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในแล้วมันส่งผลดีกับคุณเราจะเรียกว่าสเตรนท์หรือว่าจุดแข็งถ้าคุณวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในแล้วมันส่งผลไม่ดีกับคุณเราจะเรียกว่า weakness หรือว่าจุดอ่อนถ้าคุณวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วมันส่งผลดีกับคุณ

เราเรียกว่า opportunity หรือว่าโอกาสทางกับการถ้าคุณวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วมันส่งผลไม่ดีกับคุณเราเรียกว่า threat หรือว่าอุปสรรคหรือบางคนเรียกภัยคุกคามทั้งหมดทั้งมวลที่จะสรุปให้ฟังคือเมื่อเราวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกภายในก็จะกลับมาสู่การเขียน SWOT analysis ซึ่งจะอยู่ในบทต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: และมีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกความสนุกสุดๆค่ะเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นตรงนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดประเด็นในเรื่องของเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ครับในเรื่องของคืนหมาหอมนั่นเองพี่เก๋คิดว่าตอนนี้ในยุคนี้เนี่ยบ้านเราการเลือกตั้งยังมีการซื้อเสียงอยู่ไหมครับ
1: มีแน่นอนค่ะและพี่คิดว่ามันพัฒนาไปไกลมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราเนี่ยเอื้อในการสะดวกในการจ่ายในการรับ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไว้ใจให้คนพวกนี้มาบริหารประเทศเราได้ยัง
1: นั่นน่ะสิคะเราจะต้องทำยังไงกันดี
0: ทำยังไงน่ะเหรอครับไปชมคลิปละครสั้นกันเลยครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าคืนหมาหอน

0: พี่ทำอะไรของพี่เนี่ย
1: เอาก็ต้องส่งเสียงหน่อยว่าให้รู้ว่าคืนนี้คือคืนหมาหอน
0: ผมไม่น่ามาเป็นลูกน้องพี่เลย
1: เออได้ยินนะ
0: โอ้เปล่าเออพี่ผมมีอะไรจะบอกเราจะมาเดินซื้อเสียงในคืนหมาหอนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะถ้าแบบนี้ตำรวจเขาก็รู้หมด
1: แล้วต้องทำยังไงวะ
0: เอ้าเราก็จะแบ่งคนที่เราซื้อเสียงออกเป็นหลายๆสายพี
1: ่มีสายอะไร
0: พี่ทำเสียงหมาหอนได้ไหมเนี่ย
1: ใครทำ
0: เอ้า
1: ไม่ได้ทำ
0: แล้วมันหอนอะไรอ่ะ
1: รู้แล้วหมามันหอนอะไร
2: ว้ายไม่ใช่ผีนี่โบวี่เองโดม
0: เอ้าโบ
2: โ
0: หแล้วขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเนี่ย
2: ก็ขึ้นมาดูลาดราวให้ไงล่ะว่ามีตำรวจหรือเปล่า
0: โอ้คนอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยลงมาได้แล้วไม่มีแล้วตำรวจแล้วลงมา
2: อุ้มดิ
0: โอนเรียบร้อยแล้วยังไงโบเอาไปโอนต่อให้สายหมู่บ้านของโบทุกหลังด้วยนะ
2: ไม่มีปัญหา
1: แล้วฝากเช็คชื่อด้วยนะอย่าให้ซ้ำมันมีพวกเนียนชอบรับหลายรอบแล้วก็ฝากถามทุกครั้งด้วยว่าต้องกาเบอร์อะไรเดี๋ยวพวกมันกาผิด
2: ได้เลยค่ะ
0: เอ้ยคนนั้นนี่ใช่สายหมู่บ้านโบเปล่า
2: ไหน
0: เห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่พูดอะไรสักคำ
2: เปล่านะไม่ใช่ของโบนะเอ้านี่ไม่ได้มากับพวกพี่ๆหร
1: ออ้าวงั้นน้องอยู่สายไหนเนี่ย
3: ผมอะครับสายตำรวจครับ
2: ฮะ
1: เออดีเลยสายตำรวจเรายังไม่มี
0: คนเขามาจับเราม
1: าจับ
3: เฮ้ยไม่ต้องคิดหนีนะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วและอีกอย่างนะเจ้าหน้าที่ทำการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนี้เอาไว้ทั้งหมดแล้วครับประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีแต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยเยอะเกินไป
2: ใช่ค่ะหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูขอตัวไปนอนต่อก่อน
3: ก็เกี่ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวตามไปให้ปากคันที่โรงพักด้วยผมถามจริงเหอะพวกคุณเนี่ยจะเลือกคนแบบนี้เข้าไปทำงานจริงๆเหรอครับต่อมสำนึกอักเสบหรือไงถามจริงแค่เริ่มต้นเขาก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วถ้าเกิดเขาได้รับไปจริงๆเนี่ยเขาต้องเข้าไปโกงบ้านโกงเมืองถอนทุนคืนแน่ๆครับ
2: แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังได้เงินคืนบ้างนะคะ
3: แต่ถ้าเกิดเราเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเอาเงินภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์เข้าไปพัฒนาประเทศแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอครับผมว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมเราจะได้คนดีจริงๆเข้าไปบริหารประเทศ
2: ขอโทษค่ะเขาหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะคะขอตัวลานะคะ
3: เฮ้ยน้องขอโทษไม่ได้มันเป็นคดีอาญากรรมกร
0: เฮ้ยผมรู้ว่าเขาแอบที่ไหนเดี๋ยวผมไปตามให
3: ้ไปโรงพักก่อนสิ
1: เชื่อพวกมันเหรอมันหนีไปแล้วเขาเรื่องเลย
3: ล้านหนึ่งค่าอะไร
1: ยัด

0: ไม่
1: พอสินะ
0: ไม่เอา
2: ไม่มีงั้นวิ่งดิ
0: เฮ้ยเดี๋ยวบอกก็ไม่เชื่อเดี๋ยวเอาคลิปไปส่งกกต.ดีกว่าไอ้เรามันก็สายคนดีซะด้วย
3: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
4: เรียกได้ว่าทำเอาวงการชั่วแบบเทคโนโลยีสั่นสะเทือนไปเลยนะครับเนี่ย
5: ใช่ค่ะจะบอกว่าคุณกรตในใจเย็นมากรอเก็บหลักฐานครบส่วนยายโบนี่คือแผ่นแนบก่อนเลย
4: แต่ยังไงก็ต้องติดคุกอยู่ดีนั่นแหละครับพี่เกส
5: ใช่แต่คนแบบตั้มกับโดมเนี่ยไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยค่ะ
4: แต่คุณผู้ชมจะคิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นกันเลยดีกว่าครับ
6: พวกการซื้อขายเสียงอะค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าแบบก็ไม่ได้หายไปไหนสักทีอะไรอย่างนี้มันก็จะมี2ฝั่งอะค่ะที่รู้สึกว่าผิดก็คือฝั่งที่เป็นนักการเมืองอะค่ะส่วนอีกฝั่งนึงก็คือคนที่ยอมที่จะขายเสียงของตัวเองไปเพื่อที่แลกเงินอะไรอย่างนี้คือบางทีก็เข้าใจว่าแบบลำบากแต่ว่าแบบการที่แลกซื้อขายเสียงครั้งนึงก็ทำให้แบบอนาคตของประเทศชาติมันเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้ง2ฝั่งเนี้ยผิดพอๆกันทั้งคู่เลยอะค่ะ
7: หนูคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเสียงเนี่ยก็คงไม่ชนะหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนคิดแบบนี้เยอะเกินไปเนี่ยหนูมองว่ามันไม่ดีต่อประเทศอะค่ะมันก็คงแบบทำให้ประเทศมันไม่พัฒนาเพราะว่าคนทุจริตแบบสมัยนี้มันก็เยอะอยู่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันควรเป็นเรื่องของความสามารถแบบแล้วก็เรื่องของนโยบายมากกว่าเรื่องของเงินค่ะเราควรมีจิตสำนึกกันมากกว่านี้ค่ะเราไม่ควรสนับสนุนการทุจริต
8: เอาตรงนะถ้าประชาชนไม่ขายเสียงอ่ะนักการเมืองก็ซื้อเสียงไม่ได้แก้ที่ตัวเราเองดีกว่าอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเลยถ้าสิ่งไม่เสมอกันอ่ะประเทศก็ไม่เต็มไปด้วยคนโกงแบบนี้หรอก
4: ผมเห็นด้วยทุกความเห็นของทุกคนเลยนะครับ
5: ใช่ค่ะอย่างที่น้องนักเรียนบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนแต่เรื่องของความซื่อสัตย์ไม่เคยซับซ้อนนะคะ
4: ใช่ครับผมเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ดีนั่นเองครับลองคิดดูนะครับว่าเรารับเงินมาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยอาจทำให้ประเทศเราเสียหายก็ได
5: ้ดังนั้นนะคะเราทุกคนควรจะสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ค่ะ
4: มาสร้างสรรค์สังคมดีๆไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
5: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
9: โอ้โหควันดำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ย
10: ท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
11: จะไปยากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเลยก็ไม่ต้องดมควันนี่แหละ
10: โอ้เออว่ะแก้ปัญหาได้ถูกสุด
9: เฮ้ยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่

แนวทางการใช้สื่อเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบุ๊คสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบุ๊คเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซ์ซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปีนะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: ฮะแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถ

0: ไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่นนะครับก็นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
1: ้สาย24
0: ใช่ครับสาย24ครับ
1: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
0: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีฟังกันซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่ไหมครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะม
1: า
0: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับ ได้ครับผม

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagramแล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัตรมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยัง

0: องถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
1: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
0: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
1: โอ้โหเยอะมากๆครับ
0: ก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับกับแกน City Bus
1: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
0: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
0: ่
1: น
0: ั้
1: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิติบัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
0: ก็จะมีร้านกาแฟครับ
1: ครับ
0: ชื่อคอฟฟี่เดอะลานะครับซึ่งสายรถเมย์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
1: ได้ครับผม

0: ยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La โอโซนวิลเลจครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่นซิตี้บัสถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: จริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ไ
1: ม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKGT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง My City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากจุดที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์โรเมนต์สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทเอ듀เคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือส

0: Smart Transportation ซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มัน impact มันกระทบ
1: ได้กับคนจำนวนมาก
0: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาอย่างมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
1: รถติด
0: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
1: ใช่ครับติดมาก
0: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
0: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
0: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
1: ัน
0: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเม
1: าน
0: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะครับแต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเมาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาล
1: 5เทศบาล
0: ที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTSนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเมานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุนครับ
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
1: ้
0: ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลัก
0: เน้นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าข่าวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการครับ
1: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะ การหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
1: ้
0: นะครับไปที่มหาวิทยาลัย
1: ก็พูดเรื่องนี
0: ้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดนึงที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovationเราต้องมี creativity ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจากทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะ

ครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรที่เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ Coffee The Lad โอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ข่าว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานปัจจ
3: ุ
0: บ
3: ัน สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี้
3: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมจะคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนผมเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็หลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาราย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่งพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: เริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันให้มันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู
1: ่มันยังอยู่อ่ะมันยัง
2: เราก็แบบนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้ว

0: บอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
0: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนี้ผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆก็ได้องความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนนะฮะช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขสม
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: เดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อคงซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้ว อยากจะเริ่มทันไหมพี่

0: มันมีคํานึงของของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเ
1: ขา
0: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทำชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทำ
1: ครับผม
0: ทำอย่างมีแผน
1: โอ้นี่สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณขาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF

0: เรื่อยๆสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
1: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
0: ครับ
1: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
0: ครับ
1: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
0: ครับ
1: ผมผ่านมาแล้ว
0: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
0: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนําตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนําหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะ

มีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่สามเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรับสมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมาน ะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
0: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัติมีผลงานด
1: ้
0: านหนังสือด้วยนะคะ
1: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือจริงๆหนังสือนี้เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่1แล้วก็เล่มที่2อะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
0: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
1: ใช่ครับ
0: กลัวการเป็นคดีความ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากอ่ะนะ
1: ไกลตัวแล้วภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึงน
0: ะครับ
1: คนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันอย่างผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากให้อย่างนั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
1: ค่
0: ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
1: ครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาข้าดูทุกเรื่องนะเว้ยยกเว้นเรื่องเงินอะ
3: ก็นั่นแหละเขาว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะวะ
4: เฮ้ย
2: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีก
4: เขาบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นไม่หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ
3: ้
4: าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่า
3: ก็เมื่อคืนน่ะตอนนอนอ่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่ไหมรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไง
4: ตอบว่าไงวะ
3: ฉันรักพี่เสมอจ้ะ
4: ไอ้เสมอเป็นใครวะ
3: ก็นั่นแหละดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะ
4: ไอ้บ้าคนละเรื่องแล้ว
2: เขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอ
3: ไม่ใช่เหรอ
4: จะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะ
3: ไม่ใช่ข้าอยากจะปรึกษาเองว่ะว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะ
4: เออนั่นดีกว่า
3: เออสงสัยวะ
2: ถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัติดูแล้วล่ะครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับ ภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัติคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
1: มันเป็นไปได้ครับคือว่าคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือในบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าบอกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
0: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่
1: ได้จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบหน้านะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบหน้าแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนี้คือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องนึงอ่ะครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
0: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เขาที่มีเคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่2ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
0: เปลี่ยนคำนำหน้า
1: ใช่พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องเรียกทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
0: ก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้

0: สกุลตัวเองได้อยู่หรือเปล่า
1: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมี3นามสองนามสกุลนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
0: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงเขาต้องการแค่อิสรภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นไซส์ไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
1: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
0: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราต้องรับผิดไหมคะ
1: คือถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็คืออาจจะหมดตัวเลยก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
0: ้
1: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้อ่ะนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่ผมมีอยู่เคสนึงเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบ
0: ะ
1: นะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลของคดีก็คือก็แพ้ครับเพราะว่า ค
0: ุ
1: ณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
0: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
1: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสัก2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะทนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อน
1: ก็ควรจะไปบ้านเขาอะผมว่าคือว่าควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่จะเช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าไปเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
1: โอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่โมฆะครับแต
0: ่
1: ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิงนะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบ
0: ุ
1: ตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองเลยนะครับเพ
0: ีย
1: งแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหร
0: ือ
1: พาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของคู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
3: ตั้งใจเรียนนะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
5: พ่อครับ
3: ว่าไงลูก
5: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
3: บ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหรอ
5: ครับพ่อ
3: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไว้แล้วเหรอ
5: คุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
3: ่
5: อ
3: ได้สิลูกงั้นบอกกับทางนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
5: ครับพ่อ
3: คนไหนล่ะลูกที่มาให้พ่อมั่นฮะ

0: ใช่คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหา
0: ฮะคนนี้เหรอลูก
2: ค่าทนายวิรัติคาละครเมื่อสักครู่นี
3: ้ครับ
2: เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
3: ครับ
2: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
3: ครับ
2: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขาสองคนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
3: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ยถ้าคุณอยู่กันเฉยๆเนี่ยไม่มีใครว่าคุณหรอกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาย
2: อ
3: ีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได
2: ้
3: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับถึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีเนี้ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ
2: ค
3: ือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไรก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีนึงนะครับในเรื่องนี
2: ้
3: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่นะครับเป็นคนเขาก็มีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
2: เขาก็คือเป็นชายกับชาย
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: เขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเขาต้องสองคนต้องเลิกกันนะครับคนหนึ่งก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
2: อ
3: ีกคนหนึ่งสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
2: ้ค่ะ
3: คนที่สร้างก็ได้กันไป
2: ค่ะอย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
3: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
2: ค
3: ือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
3: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรนะครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลายนะครับคือเขาเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับ
2: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
3: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับ
2: ทนายวิรัติจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
3: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับ คู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเราก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
2: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
3: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
2: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีนึงที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
4: ชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในครอบครัวเป็นประจำ
5: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวฉันน่ะดิ
6: เอ๊ะมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
5: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านนี่วะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวฉันน่ะดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอ่ะดิ
6: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
5: ่เออมันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
7: ว้าว
6: แล้วเองจะทำไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
5: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเอง
6: เอ้าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไง
5: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
6: เหตุการณ์อะไรวะ
5: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตาม ลูกชายฉันก็ตะโกนขอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู
6: ่
5: อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้
7: ว
6: จริงเหรอวะเนี่ย
5: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูกสองคนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
6: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ค่ะทนายวิรัตคะเดี๋ยวใส่ต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะ
3: ค
2: ะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะมันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัตคะ
3: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
2: เหมือนในละครไทยเลย
3: ใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงักจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
2: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
3: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรคือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
2: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
3: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือ ในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราก็คือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกัน
2: ค่ะ
3: นะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตร
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับทีนี้ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกัน
2: ค่ะ
3: นะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็คือมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิง
2: ค่ะ
3: นะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
2: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้ไหมคะ
3: เจ็บมางานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
2: ค่ะ
3: คือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามีนะครับเขาไปแจ้งชื่อดาราผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
2: ๆ
3: ชื่อพ่อกลับเป็นชื่อดาราตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องและตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับเป็นอันตรายนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัติเป็นอย่างสูงค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัติค่ะได้ที่ @ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tvและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัติหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: ณผู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค่ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000 กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไปฟรี
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขานัดวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกัน
2: ค่ะค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านพูดฮะตอนนั้นที่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
2: ครับ
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีหนึ่ง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อคร
2: ับ แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อันนี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
2: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่าละ6เกือบ 60,000
2: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาทนะคะ
0: แล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
2: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
2: ัน ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว
2: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
2: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมาค่ะ
0: โทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: 30,000 กว่า
2: ค่ะ
0: ได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
2: ไ
0: ปถามไหมไหนก็ไม่มีไง
2: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูก็แนะนำเขาไปว่ากังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ค่ะ
0: ก็แนะนำงี้เลยเหรอ
2: จริงๆ
0: คือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยหรอ
2: ไม่ต้องรับค่ะ
0: อ๋อ
2: เขาบอกว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่า มันตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
2: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
0: คิดเงินเพิ่มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้น
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: มีมากี่ครั้งแล้วครับ
2: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
2: มันไม่แน่นอนนะคะ
0: เดือนกันแค่ไหนนับตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
2: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผล
2: สุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
0: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
2: ใช่ก็รู้ว่าผิด
0: แล้วทำไมไม่จ่ายอ่ะ
2: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวแล้วก็ไม่ไหวไง
0: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้
2: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบด้วย
2: ค่ะ
0: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
2: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
0: ็ปัดความรับผิดชอบ
2: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะรถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
0: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งให้ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
2: ่
0: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่30,000กว่าจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
2: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
0: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
2: ใช่
0: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
2: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว
2: ่
0: าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
2: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมี
2: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัวว่าหนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยท
5: ร
4: ายถามก่อนอื่นทรายถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเขาเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่น
4: ะ
5: พอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
4: อ๋อคืออีกด้านหนึ่งคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
5: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
4: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
5: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมเงินยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
4: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
5: ์
4: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัต
5: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งนะถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ยโอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละนะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องสายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องสายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
4: ้ตัวเราเองเหรอคะ
5: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องทรายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
4: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
5: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกเขาเรียกทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องทรายรับได้ไหมล่ะครับ
4: ไม่
5: ไหวใช
4: ่
5: ไหมแล้วก็คงไม่เอาเยาว์เว้นคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำได้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่บอกว่าติดแบ็กลิสต์อะไรต่างเนี่ยนะครับ
4: อ๋อใช่คำว่าแบ็กลิสต์แบ็กลิสต์คืออะไรคะ
5: แบ็กลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็กลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างน้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นเขาเรียกเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนั้นเขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
4: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
5: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่น

0: ทั้งหมดเลย
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: อเ
1: ค
0: ก็
1: ่
0: บ
1: ะ
0: เสร็จเนี่ยมันก็คือมันก็จะบอกว่าแบ็กลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้ง
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: ดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: พวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี้มันก็เท่ากับเป็นการแบ็กลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เลวร้ายมาก
1: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: คือเขาจะตรวจสอบหมดเลย
0: ใช่เขาจะให้น้องน้องทรายเนี่ยยินยอ
1: ม
0: ว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
1: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
0: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได้
1: ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
0: แน่นอนเขาคือเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอะ
1: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นถ้าอยากได้
0: ใช่มันคล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็บอกเขาก็ต้องรีเจ็คเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
1: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
0: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที
1: ่
0: มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
1: รถคันใหญ่ๆ
0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิด
1: ดอกเบี้ย
0: ใช่รวมเป็นล้านนึงเนี่ยถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีจดหมายมีหมายไหมอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
0: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่แล้วละ
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปคงไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุติน
1: ะ
0: กลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่านี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำสัญญาเป็นเงินนอมยอมความกัน
1: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
0: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราพอเราจ่ายให้เขาไป 30,000
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000
1: ค่ะ
0: แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
1: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม
1: ค่ะ
0: 2ไม่ให้ยืม
1: ค่ะ
0: 3ไม่ค้ำประกัน
1: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
3: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะหน้าที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช
2: ้กู้หนี้แบบยังไงฮะในระบบนอกระบบ
3: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
2: หมวกกันน็อกคืออะไร
3: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเงี้ย
2: มอไซค์อ
3: ะไรอย่างเงี้ย
2: คือกู้นอกระบบชัดเจน
3: ชัดเจนเป็น
2: ดอกก็จะสูงหน่อย
3: สูงมาก
2: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
3: ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 ก็มี
2: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่
3: ดอกเบี้ย120
2: แพงมาก
3: ต่อเดือนต่อ24วัน
2: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โห120ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
3: ค่ะ
2: แล้วไงต่อฮะ
3: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
2: ยึดอะไร
3: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: คือแทนค่าดอกกับเงินต้น
3: คือเอาไปก่อนทำมีแล้วก็ไปคุยกัน
2: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
3: เขาต้องดู
2: เหรอ
3: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเล็กที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเราล็อกบ้านไว้ให้เขาเข้าได้ไหม
3: เขาก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแล้วแหละ
2: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
3: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
2: เป็นชายชะกันมาเลย
3: เป็นพวกผู้ชายมาขนอย่างเงี้ย

0: เห็นเหตุการณ์
1: เห็นมีตั้งหลายรายที่ในน
0: ี้เลยเหรออ
1: ย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
1: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาแล้วแหละ

0: ได้ป่ะ
1: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยจำเลยคือไม่กล้าไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไร
0: ว่
1: ามีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
0: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
1: ไม่กลัว
0: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
1: สมมติเขาคืนของให้ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นร้อยหนึ่งหรือเป็น3วัน100นึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกล
0: ง
1: ไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
0: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว้พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
1: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทนี้ไปได้ไหมถ้าสมมุติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้เขาม
0: ีสิทธิ์ไหม
1: มีสิทธิ์
0: มีสิทธิ์ยึดไหมแล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
0: ้เพราะมันผิดกฎหมายเนาะ
1: มันผิดกฎหมาย
0: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
1: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได
0: ้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชงน
2: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่กลัวก็จะยอมให้ยืมไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยืมของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยืมของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
3: ่พี่วิรัตคะ
4: คร
3: เรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
4: ครับ
3: ดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
4: โอ้โหตายเลย
3: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
4: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ย
3: ค่ะ
4: ดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
3: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู้ คือห้ามคิดดอกเบี้ย
4: ก็ง่ายๆถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
3: พูดถึงปล่อยเงินกู้ละการปล่อยเงินกู้เราไม่มองดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
4: ้อ๋อถ้าเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
3: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
4: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือน้องสายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้จริงๆทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได้
3: ในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
4: ค
3: ือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
4: พวกเทคนี่นี่นอกระบบมาแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกอะครับ
3: ใช่แจ็คเก็ตดำ
4: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นว่ามีจ่ายไหมสมมติถ้าน้องชายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
3: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
4: ใช่
3: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
4: เป็นคดีอาญาเลย
3: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
4: ครับ
3: ตรงนี้

0: ือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
1: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติว่าง่ายๆเหมือนน้องสายเอาพี่ไปแล้วอ่
0: ะ
1: เอาของพี่ไปแล้วอ่
0: ะ
1: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะ
0: อ
1: ยู่ดีๆน้องสายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
0: ค
1: ดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
0: ะ
1: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
0: ้
1: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
0: ก็คือยาวไปเลย
1: ใช่
0: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
1: เพราะตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องสายไง
0: ใ
1: ครติดหนี้น้องสายแล้วไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหมอย่างนี้เราทำไม่นะครับเพราะมันจะมีกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
0: จากที่ใส่เคยเห็นมานะพี่หมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
1: น่ากลัว
0: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะของการข่มขู่ก็ไม่ได้นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามข่มขู่แบบหรือว่า
0: ต้องนุ่มนวลกับลูกหนี้นิดน
1: ึ
0: ง
1: หน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
0: ้
1: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
0: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี่ค
1: ือ ใช่ต้องจดต
0: ้
1: องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องสายเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ไม่จ่าย
0: โดนแน่
1: เลยหาคนมาจัดการอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องสายไม่ได
0: ้
1: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบสายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธนากำนันทำไม่ได้
0: ทำให้อับอายอีก
1: ใช่หรือจะมาทวงน้องเวลาเช้าตู่7โมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าช่วงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรา
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
1: นี่จะถึงยังครับ
0: ถึงแล้วครับร้านป้าซุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
2: 970บาทครับ
0: ร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านนึงครับน้ำแขกก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10บาทครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพิโจนะครับ
3: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
0: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
4: คนกี่ตันนะคะ
5: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตัน5 2ตัน6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัน

0: ที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
1: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านแต่พี่โจแล้วครับก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
2: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
3: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงนั้นเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
4: ฮะนักเกลิกฮะ
3: นี่พี่
4: อ๋อนี
3: ่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมุกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
2: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
5: สวย
6: สวยเหรอครับ
5: ค่ะ
6: โดตาเกครับหล่อแอครับ
5: หล่อแอ
6: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
5: น่ารัก
6: โดตาเกครับ
5: โดตาเก
6: คุณสวยจังครับ
7: เซซา
8: ทู
9: บลูลา
7: บลูลา
10: พูดว่ากิจเจีย
11: ร์อ่ะว่ากิจเจียร์อะไรบัว
10: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมาไปงานผูกข้อมือช้าง
12: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างเหรอคะ
10: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงแล้วครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
12: ไปไหนคะ
2: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
12: อันนี้เป็นช้างของใครคร
13: ับเป็นช้างของลุงเขาครับ
12: ของคุณลุง
13: ครับผม
12: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
13: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านนะจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับ
14: มาจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
2: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
10: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
2: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล์
10: ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
3: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
10: หมู่บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
12: เจ้าของไร่คนไหนครับ
10: ข้างล่างครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
2: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสำปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
3: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
12: กี่วันจะเสร็จคะ
10: น่าจะเป็นอาทิตย์ครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อ

0: เข้ามา
1: ขอกดกินซะ
0: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไรนี้รู้ครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
2: ความมีน้ำใจผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
0: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
3: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
0: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
3: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบช้าๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เจ็ดตีนแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เช่นว่าผมว่าเชื่อเลยว่าเชื่อว่าวุ้นวายก็เชื่อเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเราเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน4
2: คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
8: ค
7: ะคนน
8: ี้
7: ไม่ไล่ใครไปอาบที
8: ่
7: อ
8: ื่
7: นใช
8: ่
7: ไหม
8: อ๋อไม่ไล่เลยคร
9: ับตัดเท้าเลยครับที่มือ หมุน
8: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใช่ครับตัดเสร็จก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
10: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
11: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
12: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
6: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
10: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
11: ปกติครับ
10: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
11: ครับเหมือน
10: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
11: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
13: กินเลยอีกข้อเลย
6: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปลู
6: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
14: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปลูให้ผม1ตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
5: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาไปสู่เป็นภพเป็นชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
3: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
6: เราใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
13: ประมาณ15 นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์นันทยาสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
15: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
15: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
3: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
15: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
3: ใช่ครับ
15: ได้ขนาดไหน
3: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี
15: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
3: ร
15: ุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
3: ่รุ่นใหญ่ครับ
15: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
5: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
6: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
5: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
5: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทําผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นคนหน้าครอบครัวเลย
6: ก็จะนิยมสั

0: ลายแบบนี้ที่ขาด้วย
1: ก็จะนิยมสักที่ขาข้อเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
2: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
0: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
3: บ้านมือรือชัยครับ
0: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
3: ไม่ค่อยเยอะครับ
0: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักคะ
3: อายุ15ครับ
0: 15ตอนนี้ละ
3: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
0: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
3: ครับ
0: มั่นใจว่าเสร็จแน
3: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
2: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
1: ก็แบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6 แถวแล้วก็มีเศษ
2: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
4: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไว้ข้างในอะคะ
1: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองนั่งเอาไว้รองขา
2: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะเริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
3: นิดหน่อยครับ
4: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
3: ้ครับ
2: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ลดาจำได้หมดครับ
1: ตอนนี้ขีดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
5: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะขีดแรก
1: เขาเรียกว่าขาบัวขาเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมไ
4: ลอาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
1: ไม่ต้องครับใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอง
2: สมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขม่าวไฟ
4: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
1: ใช่นิดเดียวจมหมึกไปเป็นนิดเดียว
4: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
2: ทุกครั้งอาจารย์ลดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6 โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2 คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
4: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
1: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
2: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1 วันจะสักได้เพียง1 ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2 ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3 วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
1: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก

0: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
1: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
2: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งที
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาถือว่ามือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่าอธิพลเจียมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
3: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ่ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได
3: ้
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไห
3: ม
2: เพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะชื่อสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยคร
0: ับ มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
3: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: อะไร
0: บาลาน
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะเ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่ครับพอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไว้ไว้เลย
4: สนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
5: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางวางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากน
1: ั้
2: นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: คร
1: ับ เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: ต
1: ัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทําตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้องครับ
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวเนี้ยเราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตําแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ก็มันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้
3: านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
4: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณ
5: ใช่
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเงี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: นี่แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี
1: ่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
2: จอนำนะ
1: เอาตัวนี้จอนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านจอไม
2: ้สว่านจอนำนี่จะเล็กกว่าสกูคือถ้าจอนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
1: น
2: ี้
1: พอเราจอรูเล็กเราจะจอตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะ

0: ทะลุคือจบผลงานชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าครับ
1: อ่ะเริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออก
2: ใช
1: ่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออก
2: นะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แล้วแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: เป็นต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครจะแอดวานซ์ขึ้นก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: ประ
1: มาณนั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็ให้ไป
2: ลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เด
0: ี๋
2: ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาทั้งข้างเดียวก่อนมันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหม
1: อันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
2: ปุ๊บเอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนพวกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ

วกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทํางานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะครับก็เลยจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: ซึ่งในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะมอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับครับครับเป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: ดู
0: ดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: ใช่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้เนี่ยเจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: นำซะก่อนเราจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเนาะ
1: ตึงแน่
0: เอาครีมมัน
1: ครีมหนีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: เนี่ยซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับเนี่ยแล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายช่างเฮ้ยแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากังลาของเราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฉาก๊วยสักถ้วยชื่นใจสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยแวะมาครับวันนี้เรามีต้นเฉาก๊วยให้ดูกันด้วยนะครับ

0: ผมเนี่ยเคยยากจนมาก่อนพ่อแม่ก็ยากจนต่อสู้มาพอสมควรนะครับปากจะไม่ทันสิ้นกินน้ำนมก็มาอยู่วัดตั้งแต่7ขวบใช้ชีวิตอย่างนี้มาจนตลอดทำงานเป็นลูกจ้างหลายๆที่จนวันหนึ่งเราก้าวขึ้นมาสู่เป็นผู้บริหารเราจะมองเลยว่าชีวิตของทุกคนนั้นต้องการอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับอยากเห็นครอบครัวมีอนาคตด้วยกันทุกคนทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ลูกน้องเราเนี่ยมีความสุขตามอัตภาพอันสมควรที่เราจะสามารถช่วยได้ก็เลยมีการส่งเสริมในหลายอย่างครับพนักงานมีอยู่ประมาณ80กว่าคนกินเหล้าเมายาเสพยาตีรันฟันแทงกันโอ้โหรถลาน้ำมงน้ำมันเฉาก๊วยขโมยกันยับหมดสตุ้งสตางค์เนี่ยให้ไปเก็บไม่ส่งคืนเสียหายปีหนึ่งเป็นล้านๆนะครับเราก็ต้องหาวิธีการป้องกันก็เลยตั้งเป็นโรงงานสีขาวให้ทุกคนอยู่ในศีล5มีการอบรมบรรพระอันนี้เป็นที่มาของเรื่องคุณธรรมศีลธรรมที่จะนำเข้ามาใช้ในโรงงานแต่พนักงานก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนหลังเราก็หาวิธีการใครที่ทำงานบรรจุแล้วคนที่เป็นคนขยันเราก็จะมีเงินเพิ่มให้อีกเดือนละ 2,000 นอกจากในเดือนขึ้นแล้วก็จะเพิ่มอีก 2,000 3,000 4,000 แล้วแต่ความสามารถแต่อันหนึ่งที่เรามีเป็นหลักประกันของชีวิตพนักงานเราก็คือเงินกองทุนเลี้ยงชีพเช่นใครทำงาน5ปีก็จะได้เงินอีก 50,000 ใครทำ10ปีก็จะได้เงินอีก 100,000 แต่10ปี15ปีไอ้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากบางคนได้เป็นบ้านเป็นหลังหลังละเป็นล้านบางคนก็ให้เงินเป็นล้านบางคนให้เงินด้วยให้บ้านด้วยบางคนเราก็แจกซื้อที่ดินให้คนละไร่คนไหนที่มีความขยันขันแข็งเราก็จะมีรางวัลเหล่านี้ให้ 1. คนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความขยัน 2. ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับอันนี้เราจะมองตรงนี
1: ้ผมทำมาตั้งแต่ออกป.6 ครับประมาณอายุ

0: 2ปีครับทำงานที่นี่มา24ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเกเรเคยเที่ยวกลางคืนเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลุงเขาสอนก็เลยปรับตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมเรียกเจ้านายว่าลุงครับลุงเสริมรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้มาเป็นเท่าแก่ลูกน้องสอนเรื่องทำความดีการใช้ชีวิตเรื่องศีล5พวกธรรมะพวกอะไรทุกอย่างสอนหมดนะครับดีขึ้นทุกอย่างครับทั้งเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นทั้งสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็มีโบนัสทุกปีครับแล้วก็มีได้บ้านมีได้ที่ดินผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เหมือนกันเขาบอกทำงานมานานทำงานดีทำงานอยู่กับโรงงานมานานอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจก็ยิ่งใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าลุงเขาไม่ให้บ้านผมก็ยังคงอีกนานกว่าจะมีบ้านของตัวเองครับรู้สึกดีใจที่การทำดีแล้วได้อะไรดีๆกลับมา
1: ถ้าพูดถึงความสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพึงพอใจนะที่เห็นพนักงานทุกคนมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยกินเหล้าเมายาจากคนที่เคยเสเพอะไรดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเราดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันใครมีความทุกข์จะมาปรึกษาหารืออะไรเนี่ยเราก็จะให้ข้อคิดอะไรไป
2: คุณลุงคุณป้าเขาจะแบบจะไม่วางชั้นหรือว่าเป็นมาตรฐานว่าเราต้องเขาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเขาจะให้เกียรติกับพนักงานหมดเลยเขาจะเรียกเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลประมาณนี้ค่ะเราทำด้วยใจเหมือนเราทำเป็นครอบครัวค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวไปแล้วมีอะไรก็จะแบบถึงกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่างเงี้ยทุกคนมีจิตสำนึกเพราะคุณลุงเขาปลูกฝังดีวันพระหรือว่าทุกวันได้มีโอกาสพูดคุยเขาจะบอกพนักงานบอกลูกน้องเขาด้วยความหวังดีตลอดมีความสุขในการทำงานมีแรงบันดาลใจก็จะทุ่มเททำงานเต็มที่เต็มกำลังกันทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นการทำเพื่อที่จะได้ของแต่เป็นการทำด้วยใจค่ะพอเขาให้มามากพอแล้วเขาให้มาตลอด
0: ผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดลุงเขาสอนผมตลอดให้เป็นคนดีห้ามเกเรนะเลิกได้แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนดีอย่างที่ลุงสอนไว้
1: อันนี้สำคัญมากการตอบแทนผู้มีพระคุณเนี่ยตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วคนที่เคยดีกับเราเนี่ยคนที่เคยให้ความเมตตาเราเนี่ยเราจะไปลืมคนที่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้ไม่มีอะไรจะให้ปันก็จงหมั่นสรรเสริญจะเลิศพรความกตัญญูนั้นเป็นรากแก้วของมนุษย์ถ้าคนไหนที่ขาดความกตัญญูไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือบุคคลที่เคยมีพระคุณกับเราเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้ววันหนึ่งเขาก็จะล้มแต่ถ้าเขามีรากแก้วคือความกตัญญูจะสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองและครอบครัวอันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญในแง่ธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ได้ลูกน้องก็ต้องอยู่ได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
0: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
1: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
0: แล้วปัจ
1: จุบันใช่ยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับ ถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์อ้อยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะที่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นที่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
7: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์ตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
8: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
8: ์สวัสดีนะพ้าเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
8: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
8: มีจดหมายขอบจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
8: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ไปไว้อย่างเงี้ยถ้าทางจะไม่ได้ขึ้น
0: จากกรณีดังกล่าวจดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
1: ้ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณพี่ปริชาตินะครับ
3: ก็ก่อค่ะ
1: ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: ทำไมคิดว่าเป็นหลักฐานได้นะ
3: เพราะว่ามันเป็นหลักฐานอันเดียวที่เขายืมเงินควรจะใช้เป็นหลักฐาน
1: พอให้รู้ได้ว่าเขายืมเงินไป
3: ใช่ไหมครับว่าจำนวนเท่าไหร่
1: แม้จะไม่มีตัวสัญญายืมเงินก็ตาม
3: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้มั่นใจ
3: ใช้ได้มั่นใจ
1: คุณธนัท
2: สนัดค
1: ่
2: ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีทำอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
1: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
2: ก็ไก่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย
9: ์ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับ เงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะตามปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
1: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
10: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
11: พี่กิ๊กเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
10: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
11: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศได้หลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
10: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
11: ซื้อม้าเหรอ
10: ใช่
11: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
10: ใช่ครับ
11: ไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
10: ก็ถูกๆครับพี่2ล้าน
11: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้าน
10: โอ้ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
11: ใช่คนร้านหรือเปล่าเน
10: ี่
11: ย
10: ใน
11: เด่นมากแ
12: หละสวัสดีครับคุณเจษ
10: ก่อน
12: ครับผม
10: อันนี้พี่สุก
12: อ้าวสวัสดีครับพี่สุก
11: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
10: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายม้า
12: ครับผม
10: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
12: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
10: โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจำครับมาให้รอแป๊บนึงนะ
12: ครับผม
10: เดี๋ยวผมมาพี
12: ่ผมไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
10: พี่สุกรอนานป่ะ
11: เดี๋ยว
10: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
12: โอ้ขอบคุณครับผม
13: กาแฟร้อนๆเลยค่ะ
12: ขอบคุณครับ
10: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
12: โอ้โหขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสูจน์นะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพื่อให้ผมอีกสักคนไหมครับ
10: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนน
12: ึ
10: ง
12: ดีๆๆครับผมขอบคุณครับ
11: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
12: ใช่ครับ แล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านบาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
13: สวัสดีครับ
12: ครับผม
13: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
12: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1.5 ล้านบาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
13: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถงไปแล้ว
12: โอ้คุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยผมนำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันทรุดม้ามันก็เลยตกท่องล่องตายช่วยเหลือไม่ได
13: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณจะแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
12: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะ
13: แล้วไง
12: อ
13: ้
12: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอ่ะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
13: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอ่ะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนจากคุณ
0: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามาจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
1: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับอาริชาครับ
3: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
1: จ่ายไหมครับ
3: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
1: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็กอได้เขาขอไม่ได้
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
3: ไม่ได้
1: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
3: ไม่ต้องจ่ายค
1: ่ะฮะ
3: ไม่ต้องจ่าย
1: จ่ายหรือไม่จ่าย
3: ไม่จ่าย
1: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
3: ่
1: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
3: ปฏิเสธไม่ชำระได
1: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
3: ข้อกอ
1: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
3: ข้อกอพูดผิด
1: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
3: เพราะว่าม้าตายแล้วนี่ฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
1: ม้ามาไม่ถึงเขา
3: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่
1: อ
3: นห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีกล้านห้าไม่ได้
1: ยังไงก็ไม่ให้
3: ไม่ให้
1: ไม่ให้ขอบคุณครับได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมวะ
3: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค
1: ่
3: ะ
1: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
3: ้
1: นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
9: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะ ฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตามมาตรา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสด็จขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญาซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสด็จขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
1: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
1: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจอยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งมาไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไงใช่นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับเพราะนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
15: สบายสบายทำมือหน่อยที่อาจารย
14: ์
15: สบายสบาย
14: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
15: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
14: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
15: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบาย
14: ๆแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
15: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
14: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย์
15: เขาถามมาว่าไง
14: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
15: เ
14: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
15: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
14: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
15: ์
14: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
15: โอ้อาจารย์เลยเดา
14: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไปก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
15: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
14: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
15: ์ก็อยู่ด้วยกัน
14: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
15: ์อย่านะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์น
14: ะ
15: ถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
14: อยู่ด้วยกัน
15: คู่สร้างคู่สมกันก็เฮ้ยหนักนิดเบาหน่อย
14: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
15: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
14: ถ้าจะเลิกใช่ไหมคะอาจารย์นะคิดมาเนี่ยค่ะอาจารย์
15: เอางี
14: ้ค่ะ
15: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
14: ค่ะ
15: มันง่ายอาจารย์
14: นั่นน่ะสิคะ
15: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
14: ค่ะ
15: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
14: ค่ะ
15: เลิกกันผ่าครึ่ง
14: หารไปหารคนละครึ่ง
15: เพราะมันเป็นสินสมรส
14: ค่ะ
15: แต่นี่ ไม่ได้จดทะเบียน
14: นั่นน่ะสิคะอาจารย
15: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
14: ใช่ใช่ที่ไปกู้เออค่ะอาจารย
15: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
14: ค่ะ
15: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
14: ใช่

0: เกาะเมียกิน
1: ใช่เกาะเมียกิน
0: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
2: ค่ะ
0: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
0: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
2: ค่ะ
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแค่เราพูดในฐานะคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
2: ค่ะ
0: เหมือนคนที่เป็นสามีและมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
2: ์
0: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
2: หุ้นส่วนค่ะ
0: กรณีนี
2: ้ค่ะ
0: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
2: อ๋อค่ะ
0: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
2: ๆค่ะ
0: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะกันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะกันไหม
2: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
0: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
2: อ๋อค่ะ
0: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
2: ค่ะ
0: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
2: อ๋อค่ะ
0: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
2: า
0: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
2: ้
0: ขอให้เก็บไว้ว่า คุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย
2: ์อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
4: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
3: ค่ะอย่าลืมนะครับงั้นก็รอความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
3: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้างควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึก

ดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักติดปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชา

ชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าจ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับราชการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลนะครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่านอีไฟลิ่งการขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทัศน์ปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

ขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM และแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

จากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@goj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอ็มถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่

0: หมดแล้วครับ
1: ยังไม่เลือกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: โทรมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่ว
0: ัดดันครับ
2: พี่วัดไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงจะ
2: เย็นเดี๋ยว
0: อะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่กลัวจริงเหรอ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่า
3: พยายามฆ่านะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะค่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอ้ยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่ไหนพี่กลับเถอะ
3: โอ้แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับคุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่
1: แป๊บๆหมายแล้วครับเถอะพี่
3: เข้ามาก
1: ูจะแย่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงอย่างเงี้ยติดให้
1: เฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปลอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนฮะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรลับๆล้อๆหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะคน

0: ที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
0: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ
0: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับผม
1: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้น

0: รั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเซตที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งเนียนไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจทันออกคำสั่งพันนี่มาได้ปรือโดคำสั่งทันนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี่ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ

0: เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรวยก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
0: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสแพลตฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์เทรเพเนอร์ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันวันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบสายเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกลต่อไป
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในสเตจแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเค
0: okay,
1: มันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู
0: ่
1: เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่นพวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก มันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราบรรดาสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่ใช่เราเลยต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ convert
0: ค่ะ
1: นะลูกค้า freemium นะได้สัก 50% หรือ 30%
0: อ
1: ันนี้คือความยาก
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไวเองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรกอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยน
0: ะ
1: ได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
0: ก็เซอร์ไวฟ
1: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
0: ์
1: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเธอ37 signal นะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
0: คนล้านคนรัก
1: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
0: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
1: ์ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
1: ถูกครับทำทีละสเต็ป
0: ทำ
1: ทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนเซอร์ไวฟ์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
0: ม
1: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
0: ้
1: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได
0: ้
1: แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
0: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไรวัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
1: วใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
0: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวแบบพี่ไวเองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
0: นะ
1: มีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโอ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลย ทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เข้ามาไหนเราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเรานะนี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆแล้วกลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
0: ้
1: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีเซอร์ไพรส์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่างงั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหนสตาร์ทอัพใจร้อนบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
0: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปยังโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
1: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
0: ค่ะ

0: อันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale up จาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
1: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามา
0: อ
1: ยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละอันนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการ scale จาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
0: ค่ะ
1: สมมุตินะฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
0: ม
1: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
0: ม
1: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
0: ้
1: แล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
0: ะ
1: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แล้วถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
0: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
1: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
0: ค่ะ
1: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
0: ้
1: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription
0: ค่ะ
1: หรือคอมมิชชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ยคอมมิชชั่นมันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือไลเซนส
0: ์
1: ไลเซนส์ให้ทางนู้นไปเลย
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
0: ก็ลดต้นทุน
1: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
0: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
1: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
0: ัน
1: มีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
0: ค่ะ
1: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
0: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
1: ้
0: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่าง
1: ๆ
0: มาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาตังค์
1: ครองตลาดก่อน
0: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive และสามารถสเกลได้แล้ว
1: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะสิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
0: ้
1: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
0: ้
1: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
0: ้
1: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วอย่างเช่นสมมติ

0: มบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคน
1: ค่ะ
0: สมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product
1: ค่ะ
0: ว่า product มันดีจริงไหมถ้า product มันดีจริง
1: ค่ะ
0: ยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์
0: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีหาวไม่มีหาว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจรกว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี
1: ้
0: คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล
1: ้
0: วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้
1: อ
0: ยใช่ไหมเพราะเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัด
1: อ
0: ย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหมนะครับ

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่ต์หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ้าวคืนได้เสี่ยงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ำหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดปลาใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียซื้อเสียเสียงสิบปันซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสี่ยงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ำหาเห็นเด้อไปคนละไปน้ำหาเด้อเสี่ยงเอ้ย
1: ไปท่านเด้อไปไปไปไปโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้
2: คนไปเฮงของเขาเนี่ยโอ้ยละไปไปไปโอ้ยเป็นเข่ามาหมองเก่านี่มองเข้ามาหมองขึ้นไหมคนเศร้าเลยยัน
3: ข่อยว่าแล้วเฮาหาหมู่ว่านเนี่ยหาอย่างไรก็หาบ่พอ
2: ย้อนมึงหรือบักหน่อยมึงบอกตั้งสี่ละคนเลยปล่อยคุยออกมานี่ไหม
3: ข่อยคิดยังไงข่อยก็ว่า
2: ไปสลายมึงเนี่ยมึงบอกดีดีแน่นี่บักเย็นมันกระใจเสียแล้วนี่โอ้ยกล้วยกูมึงบังเป็นยังไงบัดมึงเสื้อไปบังเลยไปจานบนนี้ข้ามไหนข้ามนั่นเสี่ยงของนั้นจุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไป
4: ว่าสิซื้อเม็ดผักสิปลูกใส่หัวหน้า
5: ห่วยหน้าไรบ่ได้ล่ะ
4: 16ไร
5: ่ยาก็บักหอยบ่หลายบ่โตสิ
4: มันก็ยาก็หอยมันก็หลายเหมือนผู้บ้านนั่นล่ะ
5: นั่นได้เดี๋ยวขอมีแนวให้เจ้าเพิ่นนี่อันนี้ขายาอันนี้ขาบักหอยได้นะ
4: มันแพงบ่ล่ะ
5: งั้นคำขอบเจ้าบ่ได้เว้ากันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
4: โอ้ยคนจนเด้ครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
5: ้เอาจังซี่ข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ได้บ้านน้ำคันขายดีข่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้าน้ำเด้ดีบ่
6: เฮ็ดยักษ์เลยเฮ้ยสีเด่น
7: เสียดยาขายาอยู่ยามไหนตัวจะไปสีหน้าโต
6: เออมื้อนี้หาคนนําหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกถ้าเขาบ่ดีว่าบ่เด้อสู้นี่

0: บ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเถอะเอ้ยท้าวเฮ็ดจังได
1: ้โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ยายแสงก็ป่วยดิเฮาว่ามันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงน้อยายแสงเขาเนาะ
3: ไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพอมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดให้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักน้อยมาเนาะพอมาซอยมา
3: เนาะพอสิเฝ้าไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน
2: ่ครับ
3: ๆอยู่ดีมีแห้งเลยล่ะ
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นยังไงล่ะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะพ่อใหญ่จานก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพ่อใหญ่จานเนาะได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม่
6: แม่แน่น้อย
5: เป็นยังไงบ่ดิ
4: ก็บ่เป็นหยังดอกมันเห็นบ่นั่น
6: หยังดอก
4: พวกอ้ายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นบ่นั่น
5: อ้อจํานวนก่อนอีแม่

0: มันก็ให้
1: เอาพากันมาห้อมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนตะเนาะลูกหลานน่ะ
2: พอเกิดเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
3: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่คือนี้แท้
2: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถือของนี่ก็ถือผีปอบแท้
4: จังใดก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับถ้าบ่เอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ่
5: แม่น
4: คร
5: ับแม่น
4: เอาเสียงของแล้ว
6: จัดการเลย
4: เอาเสียงของแล้วพ
1: ออ่ะกระเจ้าซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
4: เอาแล้ว
1: ตามมานั่น
2: ล่ะเอาจริงๆแล้วเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
4: เดี๋ยวบ้านเตรียมพิธี
2: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวกันให้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
4: ไป
2: ไปไปบ้านมาพร้อมกันอีก
1: กันมักกะจังขึ้นกันบ่มักยาขึ้นได้เสียงอ้าวขึ้นกันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่เนาะบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่ทํามา
7: ลองเบิ่งได้บาดได้มั้ย
1: เอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอ้าเอาขึ้นได้เสียงให้เสียงใหม่แล้วบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆคันมากกันเอาขึ้นเออสิคือๆบัดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาแห้งๆกว่านี้แห้งๆกว่านี้เอ้าบ่จะมาหยุดเนาะเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋เนาะนี่เนาะเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แต่เฮานั่น
8: เอ้าเอาซินคอยเอายามาตื้มให้เจ้าเด
9: ้อคอยบ่อยากขายเลยเด้อเดี๋ยวนี้คอยว่าย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
8: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาซินี่มื้อนี้คอยเอาของมาเติมให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้มันได้ขายนี่มื้อนี้คอยเอาเงินมาเติมให้เจ้านํานี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
4: ้อเงินมากูเอง
1: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่งสิบบรรซาหาบ้านลือมีซื้อมีเสียง
4: เฮ้ย
1: เอานั่นเอามาพื้นที่บ้านนี่เอาขึ้น
4: เฮ้ย
1: นี่ได้บ้านนี่ไป
4: เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ

0: เป็นรุ่นเราได้ไอ้มึงรุ่นยังไงดิพันสิไปตัวนี่มึงจับเร็วเร็วเร็วพันไปตัวนี่เร็วไปไป
1: เฮ้ยไปห้าไปเจ๊ดิเฮ้ยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: ง่วงมาแล้วยายแสงเป็นปอบบ่นี่หนีเด้อจากเงื่อนจากแฟนหลังนี
0: ่บ่แม่นเฮ้ยแม่ควายบ่ได้เป็นปอบ
2: ไปไปห้องนี้
0: ไป
2: ไป
0: ไปแม่ควายได้ปวดซื้อไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: พาเมื่อนี้มึงก็จะ
3: หนีมาได้หนีมาได
0: ้ออกจากบ้านไป
4: จากบ
0: ้
4: านท
0: ั้
4: งเม
0: ื
4: อง
0: เข้าไปบ้านเข้าไปเลยเข้าไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: เรียนก็มาเรียน
1: มีธุระนิดหน่อยอ่ะช่างเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: อ่ะไม่นี่เฮ้ยเมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีตไว้ให้ก็ได้ฮะเฮ้ยแล้วอาจารย์ก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยเว้ยรางวัลแบบว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้แกช่วยเลือกนะ
1: วันไหนก็เอามาละกัน
0: โอเคเฮ้ยแล้วแกไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร์
0: โอ้โห 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

วันนี้เชิญลูกมาให้แกช่วยเลือกแหละลูกเรียนจะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะหยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงมันค่อยรั้วนี่ความจริงฉันก็ชอบรูปนี้นะแต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงลูกรูปนี้ก็ดีสวัสดีค่ะอ๋อค่ะๆๆเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: พี่ซันให้แกดูเมื่อวานอะแกเลยสัญญัง
1: อืมดูแล้ว
0: จริงเหรอเป็นไงบ้างอะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอะฉันก็เข้าใจอะแต่ฉันก็อยากประกวดนะเว้ยเงินตั้ง50,000นะแกไอ้แล้วไหนอะลูกที่แกเลือกให้ฉันอะ
1: ลูกเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดแล้ว
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: สวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอาลูกนี้ก็ได้ไปแล้วฉันไปเนี่ยทำมินะส่งก่อนนะโอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะนั่นเป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: มันทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะ
2: ไ
0: ม่หรอกค่ะพ่ออะไรนะพ่อที่ไหนอ่ะ

0: เตยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละนัดเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแก
2: แกจะยัง
1: แกทำอย่างนี้กับแกได้ไงวะ
2: แกเตยมันประสบ

0: ทนเป็นลมไป
1: เป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
2: ปวดหัวนิดหน่อย
1: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่สุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

0: การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแก้โดยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้เฉพาะมันไม่เบ็ดเสร็จไม่จบไม่สิ้นนักศึกษาที่นี่จึงเป็นหลักสูตรมัลติดิสซิปลินารีก็เป็นคณะสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยครับทำเรื่องวิจัยเรื่องการตีพิมพ์แล้วก็เรื่องของการทำคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นระดับโลก
1: คณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดมาประมาณ45ปีตอนนั้นเองปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อยเนื่องจากประชากรมีน้อยแต่ปัจจุบันมีคนเยอะขึ้นการใช้ทรัพยากรก็เยอะขึ้นการปล่อยมลพิษต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เยอะสภาพแวดล้อมต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีคนในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทิ้งขยะก็ยังไม่ค่อยถูกต้องการทิ้งน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้รับการบำบัดรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พฤติกรรมยังไม่ค่อยเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นคณะเองก็มีโครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการจัดทำมาตรฐาน ISO 14000ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000พัฒนามาต่อเป็นมาตรฐานสำนักงานสีเขียวเรามองเห็นปัญหาว่าเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรต่างๆแต่ในสำนักงานไม่มีใครพูดถึงเลยเราทำงานในสำนักงาน 8-10 ชั่วโมงซึ่งใช้ทรัพยากรต่างๆเยอะมากเราร่วมกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสร้างมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเรามีทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปสอนให้ทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพไปสอนเลยว่าเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษต่างๆในสำนักงานต้องทำอย่างไรผู้บริหารก็ต้องมานั่งเรียนเพราะว่าผู้บริหารมีความสำคัญมากในการกำหนดนโยบายมีการจัดตั้งคณะกรรมการในสำนักงานต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของการใช้ไฟคณะกรรมการเรื่องการใช้น้ำคณะกรรมการเหล่านี้เองต้องเอาเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางที่เราสอนเนี่ยไปประยุกต์ใช้นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาจจะต้องใส่เทคโนโลยีบางส่วนเข้าไปเพื่อให้มีการลดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าถ้าเราสามารถ maintenance air หรือเครื่องปรับอากาศได้มันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานสารเคมีที่ใช้ในการล้างถ้วยล้างจานจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพส่วนของการประหยัดกระดาษถ้าไม่จำเป็นต้องใช้อย่าไปใช้การพิมพ์ลงกระดาษใช้กระดาษ2หน้าอะไรก็ตามที่สามารถเก็บเป็นซอฟต์ไฟล์ได้ทำการใช้รถไปในเส้นทางเดียวกันก็ควรจะไปด้วยกันไม่ใช่ไปคนละคันลดการใช้น้ำมันลดการใช้กระดาษแต่เราไม่ได้สอนให้ลดคุณภาพการทำงานคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตยังต้องคงดีเหมือนเดิมหรือจะดีกว่าเดิมก็ได
0: ้ปัญญาของแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากคณะสิ่งแวดล้อมก็คือการแก้ปัญหาของแผ่นดินในเรื่องของสิ่ง

0: แวดล้อมแผ่นดินนี้มันเป็นทั้งโลกใบนี้หัวใจก็คือสามารถแก้ปัญหาได้จริงลงมือทำได้จริงนี่ก็คือมุมของทั้งคณาจารย์นักศึกษาที่คณะนี้กลับไปตอบโจทย์สังคม
1: หลังจากสำนักงานต่างๆนำไปใช้อยู่ประมาณสัก 6-7 เดือนก็มีการเข้าไปตรวจประเมินนะครับว่าสำนักงานสีเขียวที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการลดทรัพยากรลดภาวะโลกร้อนได้มากน้อยขนาดไหน
2: ผลการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมภายนอกก็น่าอยู่ขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำก็ลดประหยัดขึ้น
3: ขอขอบคุณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ช่วยทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียวทั้งหมดทั่วประเทศจนถึงในปัจจุบัน
1: มหิดลเนี่ยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีสอนให้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวเองผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อนสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมต้องมาก่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเองไม่ได้เพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคตเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อโลกใบนี้

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเรียนกันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับวันนี้เรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของหลักการนะครับลักษณะของการเขียนย่อความนะครับตลอดถึงในเรื่องของความหมายของการเขียนย่อความนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันในส่วนของรูปแบบของการเขียนย่อความนะครับตลอดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการจับใจความสำคัญนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการเรียนนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและตัวชี้วัด

ที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับต่อไปนะครับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนย่อความแล้วนะครับประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2นะครับเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในประเด็นที่1นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรครับนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3การจับใจความสำคัญนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการจับใจความสำคัญครับไม่ทราบว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังครับตอนนี้เตรียมในส่วนของสมุดจดบันทึกดินสอยางลบหรือว่าปากกาไม้บรรทัดกันพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะครับสำหรับประเด็นที่1ที่คุณครูจะพูดถึงก็คือการจับใจความสำคัญของเรื่องครับไปดูซิว่าการจับใจความสำคัญคืออะไรนะครับการจับใจความสำคัญนะครับความหมายของใจความสำคัญนะครับใจความความหมายของใจความสำคัญนะครับใจความที่สำคัญที่เด่นที่สุดในย่อหน้าหรือเรื่องเป็นแก่นที่ครอบคลุมเนื้อความประเด็นต่างๆของเรื่องนะครับลักษณะของใจความสำคัญก็คือใจความที่เด่นที่สุดในย่อหน้าหรือในเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นแก่นหลักของเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อความในประเด็นต่างๆของเรื่องนะครับอันนี้คือลักษณะของใจความสำคัญครับต่อไปนะครับมาดูซิว่าในส่วนของใจความสำคัญใจความสำคัญจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือใจความอะไรเอ่ยลักษณะที่1เสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยครับใจความหลักนะครับและก็ลักษณะที่2คือใจความรองนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูกันซิว่าใจความหลักกับใจความรองลักษณะของใจความหลักเป็นอย่างไรและลักษณะของใจความรองเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับลักษณะของใจความหลักนะครับก็คือข้อความที่เป็นแก่นของเนื้อหาทั้งหมดนะครับของแต่ละย่อหน้าหรือเรื่องนั้นๆนะครับก็แสดงว่าประเด็นสำคัญของเรื่องนั่นเองนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องนั่นเองถ้าไม่มีจะเข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราอ่านหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราอ่านได้นะครับเพราะว่าเป็นแก่นหลักของเรื่องเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของใจความรองครับใจความรองคืออะไรอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยนะครับใจความรองก็คือข้อความที่เป็นส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจนขึ้นเป็นส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความหลักให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับที่ยกมาประกอบนะครับหรือในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับตลอดถึงการให้เหตุผลเป็นต้นนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าส่วนของใจความรองนะครับคราวนี้นักเรียนได้คราวนี้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของใจความหลักใจความรองบอกคุณครูได้ว่าความหมายของใจความสำคัญคืออะไรในลำดับต่อไปครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับก็คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่องนะครับการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่องนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้อ่านเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นก็คือเรื่องแล้วร่วมกันพิจารณาว่าเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่าง

ต่างนั้นนะครับในส่วนใดคือข้อความที่เป็นใจความหลักในส่วนใดคือข้อความที่เป็นใจความรองนะครับพร้อมกันแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของนักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมีทั้งหมดกี่บรรทัดเอ่ยใช่เลยนะครับข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างมีทั้งหมด3บรรทัดนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านข้อความนี้นะครับ3นาทีให้เวลานักเรียนในการอ่านข้อความนี้3นาทีตลอดถึงร่วมกันวิเคราะห์นะครับร่วมกันวิเคราะห์หาประเด็นสำคัญของเรื่องซึ่งเป็นใจความหลักของเรื่องและก็วิเคราะห์หาประเด็นซึ่งเป็นใจความรองของเรื่องนะครับคุณครูให้เวลา3นาทีเริ่มอ่านได้เลยครับ

ักเรียนคงจะอ่านกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าส่วนใดคือใจความหลักของเรื่องและส่วนใดคือใจความรองของเรื่องนะครับคราวนี้เรามาดูกันซิว่านักเรียนวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมนะครับพร้อมกันแล้วมาดูข้อคำตอบของคุณครูกันนะครับใจความหลักของเรื่องนะครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากอันนี้คือใจความหลักของเรื่องใจความหลักของเรื่องแต่เมื่อเราอ่านต่อนะครับก็จะเป็นการอธิบายให้เห็นว่าเพราะอะไรถึงบอกว่าไรฝุ่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะครับมาอ่านกันต่อดูสิครับเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆนะครับเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆอันนี้เป็นลักษณะของการขยายความเพิ่มเติมของคำว่าสัตว์ที่ชื่อว่าไรฝุ่นนะครับหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆแล้วบอกต่ออธิบายลักษณะรูปลักษณ์ของไรฝุ่นนะครับซึ่งบอกว่าไรฝุ่นเนี่ยมีขากี่ขาเอ่ยนักเรียนไรฝุ่นมีขาทั้งหมด8ขาใช่เลยนะครับไรฝุ่นมีขาทั้งหมด8ขานะครับรูปร่างเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรเป็นกลมรีลักษณะสีของไรฝุ่นใช่เลยครับสีขาวขุ่นนะครับตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับบอกถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนี้นะครับที่เราเรียกว่าไรฝุ่นจะอาศัยอยู่ที่อับนะครับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวอย่างเช่นที่นอนหมอนหรือผ้าห่มนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการอธิบายเพิ่มเติมตั้งแต่ขนาดของไรฝุ่นรูปลักษณ์ของไรฝุ่นตลอดถึงที่อยู่อาศัยของไรฝุ่นนะครับแต่จริงแล้วเมื่อเราสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องจากบทความนี้นะครับใจความสำคัญของเรื่องก็คือไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากอันนี้คือประเด็นซึ่งเป็นประเด็นใจความหลักนะครับส่วนที่เหลือเป็นประเด็นใจความรองเสริมข้อความหลักให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของบทความที่2กันนะครับในส่วนของบทความที่2นะครับมีความยาว3บรรทัดเช่นกันนะครับคุณครูให้นักเรียนอ่านและร่วมกันวิเคราะห์ถึงลักษณะของใจความหลักและใจความรองในบทความนี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจอ่านนะครับเรามาอ่านบทความนี้กันเลยนะครับให้เวลาอ่าน3นาทีครับ

ครับก็คงจะอ่านกันจบไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูซิว่าในส่วนของประเด็นใจความหลักของเรื่องนะครับประเด็นใจความหลักของเรื่องนะครับตรงตามประเด็นที่คุณครูวิเคราะห์มาแล้วหรือไม่นะครับมาดูกันเลยใจความหลักของเรื่องอ่านดังๆพร้อมกันนะครับข้อความที่ขีดเส้นใต้สีแดงนะครับไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นอันนี้ประเด็นหลักของเรื่องประเด็นที่1นะครับต่อไปประเด็นที่2ต่อไปประเด็นที่2เมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับคราวนี้มาวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นหลักประเด็นที่1กันก่อนใจความหลักใจความที่1นะครับบอกว่าไรฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นซึ่งมาดูข้อความต่อบอกว่าซึ่งพบมากในมูลไรฝุ่นคราวนี้ซึ่งพบมากในมูลไรฝุ่นเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่อธิบายเสริมเพิ่มเติมว่าไรฝุ่นเนี่ยไม่กัดไม่ต่อยผิวหนังแต่ผลิตอะไรเอ่ยผลิตสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นคราวนี้สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นอยู่ในที่ใดก็บอกให้รู้ว่าสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นนั้นมีอยู่มากพบได้มากในมูลของไรฝุ่นนะครับคราวนี้มาดูประโยคหลักใจความหลักของเรื่องในส่วนที่2นะครับเมื่อร่างกายได้รับสารเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับคราวนี้มีการยกตัวอย่างประกอบเมื่อได้รับสารเข้าไปนะครับมีปฏิกิริยาตอบสนองในเรื่องของโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับก็อย่างเช่นโรคอะไรบ้างครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันครับหลังคำว่าเช่นมีโรคอะไรบ้างเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับได้แก่โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งตามตัวอย่างนะครับโรคหืดนะครับโรคหืดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโรคที่แสดงให้เห็นว่าโรคในระบบทางเดินหายใจเนี่ยเมื่อได้รับสารจากสัตว์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไรฝุ่นดังนั้นหลังคำว่าเช่นเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างโรคประกอบให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราเรียกว่าใจความรองนั่นเองนะครับสำหรับในประเด็นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญของเรื่องนะครับตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญของเรื่องนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าลักษณะของการสังเกตใจความสำคัญของเรื่องนั้นนะครับลักษณะของการสังเกตใจความสำคัญของเรื่องนั้นเราสามารถที่จะสังเกตใจความสำคัญของเรื่องได้ส่วนใดบ้างของเนื้อความหรือบทความที่เราอ่านนะครับคราวนี้มาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดบ้างนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับตำแหน่งที่1นะครับอยู่ในส่วนของตอนต้นของเรื่องนะครับตำแหน่งที่2อยู่ในตอนท้ายของเรื่องนะครับตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3อยู่ในตอนกลางอยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่4นะครับอยู่ตอนต้นเรื่องและตอนท้ายเรื่องนะครับดังนั้นลักษณะตำแหน่งในการปรากฏใจความสำคัญเนี่ยจะปรากฏใจความสำคัญอยู่4ตำแหน่งหลักๆได้แก่ตอนต้นเรื่องตอนท้ายเรื่องตอนกลางเรื่องและก็ตอนต้นเรื่องและตอนท้ายเรื่องซึ่งจะปรากฏเนี่ยในประเด็นที่4เนี่ยในลักษณะที่4เนี่ยจะปรากฏ2ตำแหน่งเลยทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของเรื่องนั่นเองนะครับ

ต่อไปนะครับเราจะมาทำกิจกรรมหาตำแหน่งของหาตำแหน่งของใจความสำคัญในบทความนะครับหาตำแหน่งของใจความสำคัญในบทความนะครับโดยจะทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3กิจกรรมที่มีชื่อว่าใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันอ่านบทความที่คุณครูยกมาหลังอ่านบทความที่คุณครูยกมาหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าใจความสำคัญในบทความที่นักเรียนอ่านนั้นอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับใจความที่นักเรียนอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับอ่ะพร้อมกันแล้วหรือยังครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนะครับในส่วนกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับเราไปเริ่มวิเคราะห์บทความที่1ที่คุณครูยกตัวอย่างมาเลยนะครับบทความที่1นะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับโดยใช้เวลา5นาทีนะครับหลังจากนั้นร่วมวิเคราะห์ถึงใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านว่าใจความสำคัญของเรื่องนั้นอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องนั้นอยู่ในส่วนใดของเรื่องหรืออยู่ในส่วนใดของบทความที่คุณครูยกมาประกอบเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้อ่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับบทความตัวอย่างนะครับบทความตัวอย่างลงไปในสมุดจดบันทึกด้วยนะครับโดยใช้เวลา5นาทีพร้อมทั้งวิเคราะห์หาตำแหน่งใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในบทความนี้นะครับ

ครับคงจะอ่านแล้วก็จดบันทึกลงในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะใครยังจดบันทึกไม่เสร็จบ้างครับยกมือไม่มีนะครับไม่มีนะครับแสดงว่าทุกคนอ่านและจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องในเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันซิว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้นะครับที่อ่านไปใจความสำคัญปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใครว่าส่วนต้นยกมือมีคนยกมือด้วยใครว่าส่วนกลางยกมือมีคนยกมือด้วยใครว่าส่วนไหนเอ่ยส่วนท้ายของข้อความไม่มีอะและใครว่าอยู่ทั้งส่วนต้นแล้วก็ส่วนท้ายของข้อความมีคนยกมือด้วยคราวนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าใจความสำคัญของเรื่องเนี่ยอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องอยู่ตอนต้นของเรื่องนะครับใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของเรื่องนะครับนักเรียนสังเกตใจความสำคัญตอนต้นของเรื่องนะครับข้อความที่ขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็อ่านข้อความในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันนะครับ1 2 3ใช่เลยนะครับอ่านถูกต้องเสียงดังฟังชัดมากนะครับความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้คือใจความสำคัญของเรื่องในบทความนี้นะครับต่อไปมาดูในส่วนของบทความที่2กับกิจกรรมนี้ในข้อที่2นะครับใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านบทความนี้นะครับแล้วก็จดบันทึกลงไปในสมุดนะครับโดยกำหนดเวลานะครับครั้งนี้ให้แค่กี่นาทีดีโอเคนะครับขอเวลา5นาทีเหมือนเดิมนะครับอ่านแล้วก็จดบันทึกตลอดถึงวิเคราะห์นะครับอ่านและจดบันทึกตลอดถึงวิเคราะห์นะครับหาใจความสำคัญของเรื่องว่าปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดของเรื่องนะครับลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับจดบันทึกลงในสมุดนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะครับลงมือ

ครับก็คงจะจดบันทึกแล้วก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องนะครับปรากฏอยู่ในตอนไหนเอ่ยตอนท้ายของเรื่องนะครับอยู่ในตอนท้ายของเรื่องนะครับได้แก่ข้อความที่ว่าความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วแสดงว่าคนที่แก่เร็วนี้เกิดจากสภาวะความเครียดนั่นเองนะครับเกิดจากสภาวะความเครียดนะครับดังนั้นใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้อยู่ตอนท้ายของเรื่องนะครับต่อไปนะครับต่อไปกิจกรรมในข้อที่3นะครับใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องนะครับนักเรียนอ่านข้อความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็วิเคราะห์หาใจความสำคัญของเรื่องอีกเช่นเคยนะครับให้เวลากี่นาทีดีกี่นาทีดีครับให้เวลา5นาทีเหมือนเดิมนะครับจดบันทึกลงไปในสมุดด้วยนะครับหลังจากนั้นบอกคุณครูให้ได้ว่าใจความสำคัญของเรื่องอยู่ในส่วนใดนะครับลงมือทำได้เลยครับ

ได้ยินเสียงแล้วนะครับแสดงว่าทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันสิว่าใจความสำคัญตามข้อคำตอบของคุณครูนั้นตรงกับนักเรียนหรือไม่นะครับมาดูกันสิว่าใจความสำคัญของเรื่องอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับใจความสำคัญของเรื่องอยู่ส่วนใดของเรื่องอยู่ในตอนใดของเรื่องตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3ใช่เลยครับนักเรียนอยู่ตอนกลางของเรื่องนะครับอยู่ตอนกลางของเรื่องนะครับคราวนี้อ่านข้อความในกรอบสีฟ้านะครับพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับเมื่อรับประทานเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งนะครับอันนี้คือประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่อยู่ในตอนใช่ครับที่อยู่ในตอนกลางของเรื่องนะครับต่อไปกิจกรรมกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องในข้อที่4นะครับไปดูกันเลยนะครับคุณครูมีบทความให้นักเรียนอ่านและจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้เวลา5นาทีเหมือนกันตอนนี้มีเวลาในการทำงานข้อละ5นาที5นาที5นาทีก็หวังว่านักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมสามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของใจความสำคัญของเรื่องว่าอยู่ส่วนใดของเรื่องได้ถูกต้องนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับอย่าลืมจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกครับ

ครับคุณครูได้ยินแล้วครับได้ยินเสียงตะโกนจากหลังห้องนะครับบอกว่าเสร็จแล้วครับคุณครูเสร็จแล้วค่ะคุณครูคราวนี้มาดูซิว่าข้อคำตอบของนักเรียนจะสอดคล้องกับข้อคำตอบของคุณครูหรือไม่เรามาดูกันซิว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้นะครับใจความสำคัญของเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในส่วนใดของเรื่องนะครับแล้วก็มีใจความสำคัญว่าอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับใจความสำคัญของเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในตอนใดของเรื่องครับนักเรียนใช่ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยใจความสำคัญของเรื่องปรากฏอยู่ในตอนต้นและตอนท้ายของเรื่องตอนต้นและตอนท้ายของเรื่องตอนต้นอยู่ส่วนไหนเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันข้อความที่ขีดเส้นใต้ในส่วนต้นนะครับการรักษาศีลเพื่อบังคับเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือใจความสำคัญที่ปรากฏในตอนต้นและประเด็นใจความสำคัญประเด็นที่สองที่ปรากฏอยู่ในตอนท้ายเรื่องได้แก่ถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลดังนั้นปรากฏใจความสำคัญให้เห็นเด่นชัดใน2 ส่วนของเรื่องนะครับซึ่งอยู่ในส่วนต้นเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่องนั่นเองนะครับเราก็ได้ทำกิจกรรมใจความสำคัญอยู่ส่วนใดของเรื่องเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับตลอดถึงได้ผ่านกระบวนการเรียนเรื่องของใจความหลักใจความรองสังเกตลักษณะของตำแหน่งที่ปรากฏใจความสำคัญแล้วก็ได้ฝึก

คราะห์ใจความสำคัญแล้วว่าอยู่ส่วนใดของเรื่องไปแล้วนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนในวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างครับนักเรียนประเด็นที่หนึ่งเลยประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของใจความสำคัญนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของใจความสำคัญวิเคราะห์หา

อยู่ในตอนใดของเรื่องบ้างและก็ในเรื่องล่าสุดเลยที่เราเรียนกันไปก็คือเรื่องของรูปแบบของการเขียนรูปแบบของการเขียนย่อความในส่วนต้นนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของตัวอย่างของการเขียนย่อความเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนย่อความและก็เข้าสู่กระบวนการฝึกเขียนย่อความนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาษีและสมุดจดบันทึกนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
2: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิตเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
1: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
2: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่เนกาทีฟอะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยังโพซิทีฟอยู่ไหมคะ
3: อันนี้ก็เป็นเนกาทีฟก็โพซิทีฟ
4: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น S shape
1: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90% เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
2: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ย

0: มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
1: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงแรกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ข่าว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานป
3: ั
0: จจ
3: ุ
0: บ
3: ัน
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสส.เนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสส.ผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นามีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี้
3: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได้แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.เอ้ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอยู่หรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เขาวางแผนยังไงเขาไม่ได้วางแผนเพื่อเขาคนเดียวนะเขาวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ
4: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: ไอ้อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทำงานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาลาย
2: ไอ้คำว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคำที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพื่อนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอ
1: ละ
2: ข้อดีของการโฆษณาข้อหนึ่งคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอิดิชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะม
1: ัน
2: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็เลยรู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
2: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทำเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจำได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคำที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตำราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูสิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ
1: ่
2: ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แล้วผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ย
1: อืม
2: แต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ล
1: ู
2: กนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะไม่ตอบหรอกว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นอีกมั้ยฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมต้องทํางานน่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
2: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทําวันเนี้ย
1: ครับ
2: เราก็ทําเหมือน
1: เดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
2: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
2: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนผมมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
2: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
2: ถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
2: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
2: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
2: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
2: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
2: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะ พูดง่ายๆว่า
2: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
2: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือ
2: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
2: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นผมว่าคิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
2: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
2: เออผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการกับตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
2: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: นแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไป
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมี

0: ิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

สวัสดีค่ะนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนจะไปคุยกันเรื่องกองทุน SSF และ RMF มีประโยชน์คูณ2สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะคะแต่ช่วงกลางปีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยก็มักจะมีคำถามนะคะว่าเราควรจะซื้อกองทุนรวมอะไรบ้างเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะการที่ลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมีด้วยกัน2ตัวเป็นที่นิยมค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของกองทุน RMF นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่ออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุส่วนกองที่2นะคะก็คือกองที่เรียกว่า SSF ซึ่งมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะกอง SSF เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือออมเอาไว้ใช้เพื่อเป้าหมายในชีวิตระยะยาวนะคะส่วนความเหมือนกันของทั้ง2กองทุนก็คือเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีที่ลงทุนค่ะมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะกองทุน RMF หรือที่เราเรียกว่า Retirement Mutual Fund นะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือให้เราตั้งใจออมเอาไว้ใช้สำหรับยามเกษียณอายุนั่นเองค่ะเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะก็คือนักลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีนะคะจนกระทั่งอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีปฏิทินค่ะความหมายของ5ปีปฏิทินนะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะเราซื้อปีนี้นะคะเราสามารถจะไปขายในอีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องรอครบวันที่1ตุลาคมของ5ปีถัดไปค่ะเราขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในปีปฏิทินนั้นๆค่ะการลงทุนในกองทุนรวม IMF เนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกองเดิมทุกปีนะคะสามารถสับเปลี่ยนกองหรือซื้อกอง IMF ใหม่ได้นะคะเมื่อเรานำการลงทุนใน RMF บวก SSF บวกการลงทุนใน Provident Fund สำหรับพนักงานเอกชนนะคะหรือบวกด้วยกองกบขสำหรับพนักงานที่เป็นข้าราชการนะคะและบวกด้วยประกันบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 30% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องทำตามเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะเกณฑ์เดิมของ RMF เนี่ยก็กำหนดให้นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ำ 3% ของรายได้หรือเท่ากับประมาณ 5,000 บาทต่อปีนะคะและต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าได้ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำไปแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนปีต่อปีนะคะหรือปีเว้นปีก็ได้ค่ะดังนั้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะนักลงทุนควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าจะสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากผิดเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วยนะคะกองทุนรวมตัวถัดมานะคะก็คือกองทุนรวมน้องใหม่ที่เรียกว่า SSF หรือมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะเราจะต้องถือให้ครบนะคะซื้อวันไหนต้องขายวันนั้นหรือหลังจากนั้นแต่ต้องเป็นรอบ10ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อกองทุน SSF นะคะในปีที่แล้วนะคะคือ1ตุลา2563เราจะต้องถือให้ครบวันที่1ตุลา2573นะคะหรือหลังจากนั้นค่ะถึงจะสามารถขายกองทุนรวม SSF ได้ค่ะสำหรับกองทุนรวม SSF เนี่ยนะคะมีข้อแตกต่างกับกองทุนรวม RMF ค่ะนั่นก็คือว่ากองทุน SSF เราไม่จำเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีนะคะเราอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อปีนั้นค่ะถ้าพิจารณาลงทุนเพียงกองทุนรวม SSF เพียงตัวเดียวนะคะเราสามารถจะลงทุนได้ถึง 30% ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาทค่ะข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่ากองทุน SSF เนี่ยเมื่อครบรอบ10ปีแล้วเราสามารถจะขายคืนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนครบอายุ55ปีเหมือนกองทุนรวม RMF ค่ะข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่าถ้าเราลงทุนในกองทุน RMF เนี่ยนะคะเราจะไม่มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุน SSF เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ปันผลระหว่างทางได้ค่ะเทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม SSF นะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กองทุนนี้เป็นการออมในระยะยาวนะคะดังนั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคที่ดีเข้ามาช่วยนะคะเทคนิคดังกล่าวที่ว่านี่ก็เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Average นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป้าหมายของการลงทุนด้วยเทคนิค DCA เนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการตัดเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้มีวินัยในการลงทุนนะคะหรือ
ือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยทำการตัดบัญชีอัตโนมัติให้เราก็ได้ค่ะวิธีการลงทุนแบบ DCF ทำให้เราสามารถมีวินัยในการลงทุนนะคะและนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถตัดอารมณ์กล้าๆกลัวๆในการลงทุนลงไปได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆได้หรือไม่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: นเดียวของครอบครัวเอกวิจิตรเขาเป็นเด็กที่โมโหร้ายชอบเถียงแม่ตั้งแต่จำความได้การปะทะกันของสองแม่ลูกไม่เคยลดดีกรีลงเลยจนอุ๋ยเข้าสู่วัยรุ่นและพบกับจุดเปลี่ยนในวิธีคิดทำให้ดวงตาของเขามองเห็นความรักวันที่เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนความรักที่อุ๋ยบุตเดอร์เบลสค้นพบหน้าตาเป็นอย่างไรพบกับอุ๋ยและคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่และคุณอุ๋ยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ตอนต้นพี่มิกเกริ่นเอาไว้เลยทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่อุ๋ยเป็นคนนิสัยยังไง
2: คือเขาเกเรแบบเขาเอาแต่ใจตัวเขาเอง
3: ครับ
2: จะเอาชนะ
1: ทุบตีพี่สาวอะไรเงี้ยครับแบบเด็กทะเลาะกันครับก็จิกผมก็ตบไป
3: อันนั้นเรียกว่ามาเต็ม
2: คุณแม่ก็จับเขาไปขังห้องน้ำเลย
0: เ
2: ขาแกล้งพี่เ
3: ขามีเพื่อนเป็นโถส้วมช่วงเด็กไหมคร
2: ับ ห้องน้ำคุณแม่เรียนของไว้อย่างดีเขาโมโหเขาปาดลงไปหมดเวลาจับเขาไปขังเอาไว้อะ
1: ตอนผมเข้าใจว่าถ้าขังผมไว้ถ้าเกิดได้ยินเสียงของแตกเขาต้องมาเปิดผมก็กวาดให้แบบพินาศเลยครับ
3: มีมาเปิดประตูไหมครับ
1: มีครับเปิดก็วิ่งออกมา
3: แต่เห็นบอกว่าตอนเด็กๆชอบคิดว่าแม่ไม่รัก
1: ช่วงป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยโดนคุณแม่ส่งไปอยู่บ้านอาม่าครับเราก็จะรู้สึกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงเราถึงไม่ได้อยู่บ้านแบบ7วันมันเหมือนโดนไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบคือเขาก็เข้มงวดหน่อยครับแบบบังคับให้พูดหางเสียงทุกคำพูดครับพูดอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งแบบอยู่ที่บ้านผมอิสระมาก
0: ไม่มีหางเสียง
1: ใช่ครับไม่มีใครมาบังคับอะไรผมทั้งนั้นแบบอย่างการบ้านเงี้ยผมเขาก็จะมานั่งเพ่งนั่งจ้องว่าทำไหมมานั่งตรวจการบ้านนั่งดูอะไรเงี้ยครับ

0: สำหรับผมอึดอัดผมเกลียดการทำการบ้านอ่ะผมไม่อยากทำแล้วผมก็ยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ทำยิ่งบังคับผมยิ่งไม่ชอบจำได้ว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยต้องขึ้นรถโรงเรียนผมไม่อยากขึ้นรถโรงเรียนกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับไปบ้านมาเราทุกเย็นวันอาทิตย์คุณพ่อแม่จะไปส่งที่บ้านมาเนี่ยก็ไปกินข้าวแถวนั้นก่อนแล้วคือเป็นทุกวันอาทิตย์ที่ผมเศร้ามากคือผมไม่อยากไปอยู่บ้านมาเลยอยากอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องส่งเราไปอยู่ด้วย
1: แล้วคุณแม่ส่งไปอยู่ทำไมครับคุณแม่อมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
2: แม่มีเหตุผลอะไรในใจคะ
3: แม่หลอกป๋าก็บอกว่าเออเอาไปอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพวกอาเขาจะได้สอนการบ้านแล้วรถโรงเรียนมารับเขากับใกล้
2: แล้วพี่อุ๋ยได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าไม่อยากไปอยู่บ้าน
0: บอกครับบอกตลอด
1: และคำตอบที่แม่ให้ก็คือ
3: เขาอยู่ที่นู่นเขาสนุกของเขาอ่ะเพราะว่ามีพี่เขา
1: เราเข้าใจว่าเด็กจะสนุก
3: แล้วก็ลูกของลุงเขาอีก
1: ครับ
3: เขาก็อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็เดินกันถึง
2: แต่แม่เคยทราบไหมคะว่าเขาเล่นกันแรงนะคะถึงขนาดเคยเอามีดมาขู่
3: ใช่เรื่องนั้นอ่ะคุณแม่ไม่รู้
0: ผมเป็นหลานเล็กสุดนะครับ
1: uh-huh.
0: แล้วก็มีพี่เขาก็โตๆกว่าเยอะแล้วเวลาเล่นกันเขาก็ชอบให้เราเป็นตัวแถมบ้างเวลาแบ่งข้างเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเวลาโดนแกล้งเราก็รู้สึกว่าเขาแกล้งเราได้เพราะว่าแค่เขาตัวใหญ่กว่า uh-huh. ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดเลยครับ
1: ครับ
0: uh-huh. แล้วก็ที่จำได้ก็เดินเข้าไปหาเขาแบบประมาณว่ามึงแกล้งกูอีกสิแบบ
1: uh-huh.
0: ผมชอบเห็นสีหน้าคนที่แบบหน้ามันเปลี่ยนตอนที่ตอนแรกเขาแกล้งเราด้วยความสนุกสนานแล้วแบบพอหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบกลัวเราผมจะรู้สึกสะใจมาก
1: คุณโอเคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นความสะใจส่วนตัวหลังจากที่เราโดนแกล้งมา
0: ใช่ครับก็จะมีผู้ใหญ่เขาเข้ามาข้างหลังแบบเหมือนมาล็อกไว
1: ้แล้วช่วงเด็กๆเนี่ยไอ้ที่แบบเรามีความเกรี้ยวกราดเป็นคนใจร้อนเนี่ยทะเลาะกับแม่บ้างไหม
0: โอ้โห
1: ใช้คำว่าโอ้โห
0: บ่อยมากๆครับเวลาแม่บ่นผมก็เถียงนะครับเวลาเขาว่าผมก็เถียงแม่ผมเป็นคนระเบียบจัดซึ่งตรงข้ามกับผมเลยครับทะเลาะกันบ่อยแบบบ่อยอะครับ
2: เรื่องช่วยงานบ้านนะคะอ๋อ
0: ช่วยงานบ้านนี่โหประจำครับคือที่ผมเคยพูดกับพี่สาวว่าเออเหมือนแม่จะรักพื้นมากกว่าเรานะ
3: พอดีพี่เลี้ยงเขากลับไปไงแล้วเราก็ต้องมาทำกันเองใช่ไหม
2: แม่มีเหตุผล
1: แม่พูดอะไรนะ
2: พี่เลี้ยงกลับไปเราก็เลยต้องมาทำกันเอง
0: คือทำมาเองเข้าใจได้แต่พื้นไม้ปาเก้เงี้ยเสร็จถูสองรอบเสร็จต้องมาถูน้ำยาเคลือบอีกรอบหนึ่งสามรอบก่อนหน้านั้นก็ต้องกวาดแล้วกวาดอีกคือผมสำหรับผมแบบกวาดเสร็จแล้วก็ถูครั้งเดียวก็พอแล้วป่ะแบบผมรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแล้วแค่นั้น
2: แต่มันไม่สะอาดไงพี่อุ๋ย
1: คือจะสะอาดขนาดไหนคุณบอยคุณจะเอาข้าวไปเทกับพื้นกินเหรอ
2: มันต้องสองรอบพี่นิกมันต้องสองรอบ
1: พื้นมันเอาไว้เหยียบ
2: แม่ก็เป็นแม่บอยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: มันสองรอบเสร็จแล้วต้องมีเคลือบน้ำยาเคลือบ
2: ไหมแต่ไม่มีเคลือบน้ำยา
0: โอ้เฮ้ยจนบางทีผมแบบหงุดหงิดแล้วก็แบบคือเห็นเขาเหนื่อยเราก็รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดยังต้องทำตามเขาอยู่มันก็จะสร้างนิสัยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาเรียนรู้แล้วกันว่าถ้าอยากสะอาดขนาดนี้เหนื่อยเองแล้วกันถ้าจะบ่นก็เชิญบ่นไปแล้วกันเพราะถ้าอยากสะอาดขนาดนี้มันเกินไปผมก็จะคิดแบบนี้ผมก็เออมันก็ไม่ทำทำได้เท่าที่คิดว่าเราคิดว่ามันโอเคแล้ว
1: มันต้องสะอาดเบอร์นั้นเลยเหรอครับแม
3: ่ก็ปกติก็ทำกันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วก็เลยอ่ะช่วยใช่ไหมช่วยก็ต้องทำแบบนี้พี่เขาก็ไปทำอย่างอื่น
1: เอางี้ถามเล่นๆมีอะไรที่มันค้างคาใจแบบโกรธแม่อยู่ในช่วงนั้นไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันแบบเอ้ยแม่ทำอย่างนั้นทำไ
2: ม
1: แม่ทำอย่างนี้ทำไมมันเลยทำให้เราออกจากบ้านมีไหม
0: แรงๆเลยเท่าที่นึกออกที่เคยทะเลาะคุณแม่คือผมต่อจิ๊กซออะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับ
1: อ๋อจิ๊กซอ
0: ครับแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวมาต่อให้เสร็จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาตอนเย็นคือแบบแม่รวบทุกอย่างเก็บใส่กล่องไปหมดแล้วคือผมต่ออยู่ตรงแบบเหมือนกลางบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยผมก็โมโหมากก็ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตวาดกันเงี้ยครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมจ้องหน้าเขาผมหัวเราะใส่หน้าเขาเวลาเห็นเขาโมโหหัวเราะใส่หน้าผมขี่จักรยานออกจากบ้านไปเลยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือแบบโมโหมากอะไรเงี้ย
1: คือหัวเราะด้วยความสะใจที่เห็นว่าแม่โกรธเรา
0: ใช่ครับแบบตั้งใจ
1: เพราะเราเถียง
0: ใช่ครับเราตั้งใจหัวเราะใส่ให้เขายิ่งโมโหครับ
2: แล้วแม่ยิ่งโมโหมั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่คําถามผมมีคําถามแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีคําถามเดียวกับผม

0: แม่เก็บทำไมครับจิ๊กซอเนี่ย
1: คิดว่าเขาเอามากางเล่นแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วทำไมปล่อยคากันอยู่อย่างนั้น
0: ครับ
1: คุณ
0: อันนั้นคือต่อใกล้เสร็จแล้วด้วยใช่ไหม
2: ประมาณครึ่งหนึ่ง
0: ครึ่งหนึ่งแล้วกี่พันชิ้น
2: จำไม่ได้ครับแต่เยอะครับก็เป็นพันชิ้น
3: เลยแต่ว่าแม่เป็นคนเจ้าระเบียบไงคะพอเห็นอะไรที่มันรกแล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกมันกลางบ้านนะพี่นิก
0: อ๋อแต่บ้านใหญ่ครับเดินอ้อมได
3: ้ แม่ก็เลยเก็บไม่คิดว่ากลับมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านใช
1: ่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาต้องมาต่อกันไปเรื่อยๆคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วแล้วทำไมเขาปล่อยทิ้งเอาไว้กลางบ้าน
3: ตอนที่พี่อุ๋ยบอกว่าแม่โมโหแล้วพี่อุ๋ยก็ตั้งใจหัวเราะใส่หน้าแม่ ตอนนั้นอารมณ์แม่ยิ่งโกรธไหมคะ
1: โกรธเพราะว่ามาหัวเราะใส่แม่เหรอแล้วเขาก็ไปเขาก็ออกไป
3: แล้วแม่ดุเขาต่อไหมคะหลังจากเขาหัวเราะ
1: ไม่คุณแม่ก็ไม่พูดอะไรแล้ว
3: ก็เงียบเลย
0: แล้วตอนที่เขาหัวเราะใส่เรารู้สึกยังไงครับแม
1: ่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กที่จะต้องเอาชนะเราม
0: ันไม่มีความกลัวอะไรในอนาคตเหรอครับสมมติมิกลองคิดเป็นมิกนะถ้าวันหนึ่งลูกเถียงมิกแล้วมาหัวเราะตอนที่มิกโกรธแล้วออกเป็นมิกอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะหนักไปกว่านี้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาถึงมาหัวเราะตอนที่เราโกรธทั้งที่คุยกันก็ได้แม่รู้สึกอะไรพวกอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: ไม่
0: เลยแม่ชิว
1: เขาบอก
0: ชิน
1: อยู่แล้ว
0: ชินอยู่แล้วเอาเป็นว่านะผมสรุปให้เลยก่อนที่จบรายการด้วยตั้งแต่ตรงนี้เลยมวยถูกคู่ครับผมเขารู้จักกันมวยถูกคู่กระดูกถูกเบอร์
3: แม่จะออกแนวบ่นไหมพี่อุ๋ย
2: ใช่ครับผมคนความอดทนต่ำครับ
0: เวลาทะเลาะกันเป็นยังไง
2: ก็เสียงดังมากครับ
0: ประมาณนี้
2: ใช่ครับดังกว่านี้
0: อุ๋ย
3: โอ้
2: ทำไม
0: อุ๋ยอย่าทำอย่างนี้แม่
2: จะเอาปะล่ะ
0: เอาปะล่ะ
3: อย่างนี้กับแม่
0: คุณถามแม่หรือเพื่อนคุณเมื่อกี
3: ้นอกจากเสียงดังและคำหยาบคายมีไหมคะ
2: โอ้โหเต็มที่ครับ
3: อย่างเช่น
2: นี่แบบ
0: ไอ้ตุ๊ดนี่มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยี่ห้อไหนมาครบเลยคุณเป็นคนพูดหรือแม่พูด
2: ผมนี่แหละครับ
1: เขาร้าย
3: แม่ตกใจไหมคะ
1: ก็คุณแม่ถึงบอกคุณแม่ไม่อยากเลี้ยงอ่ะลูกแบบนี้
0: อ่ะแล้วพอเราพูดประโยคว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงเป็นลูกแบบนี้เขาหยุดไหมฮะ
1: เขาก็หยุด
0: หยุดก่อน
2: จำได้ก็ไม่ค่อยหยุดนะ
3: จำไม่ตรงกัน
0: ชอบคุณอุ๋ยมากจำได้ว่าไม่ค่อยได้หยุดนะครับว่าใส่ต่อเลยแล้วมีลงไม้ลงมือด้วยครับ
2: ก็เวลาแม่ตีอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดเสียงก็ขึ้นแล้วมันลืมตัวแล้วครับก็ตีส่วนครับ
0: แล้วแม่บล็อกทันไหม
2: สมัยเด็กเขาชอบนิ้วชี้จิ้มหน้าผากอย่างเวลาเขาโมโหมากๆเนี่ยผมก็มือตีมือ
0: เรียกว่าปัดดีกว่าใช่ไหมคือปัดอย่ามาชี
2: ้ครับ
1: ตกใจก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเลี้ยงแล้วเขาก้าวร้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี
3: ้ค่ะ
1: ถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องอยู่ให้เก็บเสื้อผ้าไปเลยคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเป็นลูกแบบนี้ไม่เลี้ยง
3: อันนี้ก็คือเหมือนไล่เลย
1: ใช่
3: แล้วพี่อุ๋ยล่ะคะพอแม่พูดแบบนี้สำนึกผิดไหมคะ
2: ไม่ครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งโมโหครับ
3: เสียงยิ่งดังขึ
2: ้
3: น
2: ใช่ครับเราก็รู้สึกว่าคิดหาวิธีเถียงเพื่อเอาชนะครับ
1: แล้วคุณแม่ก็ว่าเขาบอกตายแล้วขนาดเล็กๆยังเป็นแบบนี้เลยและอีกหน่อยโตจะเป็นยังไง
2: คำนี้ผมได้ยินโคตรบ่อย
1: ขนาดเขาเล็กๆอย่างเงี้ย
2: ว่าผมจำตั้งแต่จำความได้ครับคือผมแบบก้าวร้าวและเถียงและไม่ยอมครับ
3: ตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ครับแล้วยิ่งบังคับผมยิ่งตรงกันข้ามเลยครับยิ่งสวนเลยครับ
0: เรามีตัวอย่างไหมครับอยากเห็น
3: มีค่ะคือทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะได้ชมเนี้ยเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงมากนะคะชมจากละครเวทีค
4: ่
3: ะ
4: Happy birthday to you Happy birthday to you
0: เพลงอะไรครับพี่หวย
4: Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
0: เสียงดีมากครับขอเชิญไปออกซิงเกิลที่ค่ายผมด้วยนะครับ
3: โอ้โหมีบังอาจค่ะ
0: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนเคยได้ยินโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไปทำอีกแบบนึงไว้ในอัลบั้มนึงของผมมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิด

0: ไม่ได้เกิด
1: หมาไม่หมาไม่ได้เกิดแล้วใครมาเกิดแทน
2: ครับเกิดแทน
1: แม่โยนมาสักขนาด
0: ร้องให้เบนฟังบ่อยไหมครับ
1: เพลงนี้เหรอครับ
0: ครับผม
1: ไม่กล้าร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงกล่อมลูกครับช่วงนี
0: ้งดงามมากครับบทเพลงก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของศิลปินแล้วศิลปินที่เขียนเพลงแบบนี้คุณคิดว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและเขาอยากบันทึกอะไรไว้ในครับ

0: ๋ยวมันก็ลงมาเองแหละแม
1: ่เอ๋เรียกน้องให้มาสิ
2: โอ๊ยกินข้าว
3: นั่นแหละครับผมตอนวัยรุ่นห้ามก้าวร้าวต่อต้านโดยเฉพาะแม่
1: ทำเสียงฟึงปังทำไมไร้มารยาทใครเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
4: แล้วสอนไหมล่ะ
1: ฉันสอนแกต้องไม่รู้ทั้งเท่าไหร่หัดจำซะบ้างดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิพวกแกสองคนก็เหมือนกันสอนน้องบ้างนะ
5: ไม่น่าลากไปเกี่ยวมั้งมา
2: ม้ากินข้าวเหอะป๋าหิวแล้ว
0: มากินกันลูกนะ
1: ยังไหนๆอารมณ์ขึ้นแล้วพ่อชำระความก่อนอาโกเขาโทรมาบอกว่าแกไปไล่ฟันพี่ๆบ้านโน้นแล้วเขาจะให้ม้าจัดการแกจะว่ายังไง
4: ก็ไม่ว่ายังไงพวกมันแกล้งผมก่อนอะ
1: ถึงโดนแกล้งก่อนก็เอาไม่ไปฟันเขาไม่ได้แล้วเรียกเขาว่ามันได้ยังไงเขาเป็นพี่แกนะ
4: เป็นพี่แล้วไงอะก็ถ้าม้าไม่ส่งผมกับเจ้ไปอยู่บ้านนู้นอะมันก็ไม่มีปัญหาป่ะ
5: พวกเจ้ก็ไม่อยากไปไม่น่าลากกูไปเกี่ยวมั้ง
4: ม้าอยากส่งผมไปเองก็ต้องรับผลกรรมเองดิชอบอ้างมากไม่ใช่เหรอเวรกรรมอะไรนั่นอะ
1: ไม่เห็นจะว่าพวกพี่แกจะมีปัญหาตรงไหนเลยมีแต่แกนั่นแหละ
4: ก็มีแต่แกแต่แกเออใช่ผมแม่งตัวปัญหาพอใจยังพอใจแล้วก็กินข้าวจะได้เงียบปาก
1: โอ๊ยฉันเป็นแม่กันนะ
3: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในครอบครัวของผมเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้ไม่รู้ทำไมพอโต้เถียงกันทีไรแม่ผมก็จะอ้างด้วยคำว่าฉันเป็นแม่แกนะในใจของผมมีแต่คำถามและคำเถียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในวันนั้นให้มันหลุดจากใจและหลุดออกจากปากผมไป
4: เป็นแม่แล้วไงอ่ะ
1: ไอ้อุ้ย
5: อิ่มแล้วไปก่อนนะ
2: ไปด้วย
0: เดี๋ยวป้าไปด้วย
1: ไม่ต้องอยู่มาตรงนี้แหละดูมาทำบาปก่อน
0: ครับ
5: ค่ะ
1: แกกล้าพูดแบบนี้กับพ่อกับแม่ไม่กลัวว่าตายไปจะเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มเหรอ
4: ม้าเคยเห็นเหรอถึงรู้ว่าเป็นยังไงอ
3: ่
4: ะ
3: ใจเย็นก่อนวัยรุ่น
4: อ้างจ้างบาปกรรมอะไรเนี่ยเอามาขู่ให้เด็กอยู่ใต้อำนาจสิไม่ว่า
3: อุ๊ยพอเถอะอุ๊ย
1: นี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันน่า
4: จะเอาขี้เท่ายัดปากซะตั้งแต่เกิด
3: จำได้เป๊ะทุกคำเลยนะเอง
1: นี่เถียงทำให้ตกฟากถ้าล้อเลียนพ่อแม่แกนี่นะฉันนี
4: ่คำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณมีบุญคุณอะไรกันนักหนา
1: ก็บุญคุณที่เลี้ยงแกมาไงที่เป็นแม่เลี้ยงแกมา
3: หยุดเถอะอุ๊ยอย่าพูดคำนั้นก่อนที่ต้องเสียใจไปทั้งชีวิต
4: ก็ทำให้เกิดมากันเองนี่ไม่ได้ขอสักหน่อยจะมาทวงบุญคุณได้ไง
1: ไอ้ย้อย
3: แล้ว

0: และเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในบันทึกความทรงจำแล้วมันก็ส่งผลให้ออกมาเป็นบทเพลงเพลงนั้นคุณรู้ไหมครับว่าคำถามที่ผมพูดกับแม่แค่ไม่กี่วินาทีมันทำให้ผมต้องหาคำตอบทั้งชีวิต
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่อุ๋ยละครเมื่อสักครู่นี้หมวยเห็นพี่อุ๋ยน้ำตาไหล
2: ใช่ครับเหมือนมากครับประโยคกับเรื่องเบสิกตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวแล้วลงมาก็แบบเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะคอกกันอย่างเงี้ยครับแพทเทิร์นนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ
3: วันที่แม่ได้ยินประโยคนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ
4: ก็เสียใจคือเขามาย้อนแบบนี้
3: ครับเป็นประโยคที่แรงที่สุดที่เขาเคยพูดกับเราด้วยไหมครับ
4: ค่ะใช่ก็โมโหเขาด้วยแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดคำนี
3: ้ครับเราโทษตัวเองไหมว่าเราเป็นคนเลี้ยงเขามา
4: ก็โทษตัวเองเหมือนกัน
1: โอ้โหพี่อุ๋ยกอดคุณแม่เลยงั้นถามพี่อุ๋ยบ้างว่าคือตอนนั้นพี่อุ๋ยคิดอะไรทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมาคะ
2: 1คือจะเอาชนะ2คิดว่ามันคือเหตุผลครับเหตุผลของผมครับแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทวงบุญคุณว่าเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่แล้วสถานะแม่นี่มันได้ไปได้ยังไงอะก็เพราะคุณทำให้ผมเกิดมาป่ะแล้วคุณทำให้ผมเกิดมาผมขอป่ะผมไม่ได้ขอนี่แปลว่าคือคิดแต่จะหักล้างจะเอาชนะครับสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับถ้ามีผมก็คงพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเป็นที่ระบายออกแต่ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กที่มันพิมพ์อะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า1ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะ2คือเฮ้ยแต่กูเข้าใจมึงนะเพราะตอนเด็กๆกูก็เป็นอย่างเงี้ยคือคิดได้แค่มุมแค่เนี้ยมันมองแคบแค่เนี้ยมันไม่ได้มองกว้างคือเอาง่ายๆไม่ได้อย่างใจแล้วก็จะเอาชนะอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับผมถือว่าผมโชคดีที่ไม่เกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียในวัยนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้ามันมีผมก็คงพิมพ์ลงไปแล้วแหละคงระบายลงไปในนั้นซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยโห
1: มหาศาล
2: คุณจะไปทํางานทําการที่ไหนถ้าเค้าเห็นไม่มีใครอยากรับหรอกคนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย2คือคนรู้จักคนอื่นๆมุมมองที่เค้ามีต่อคุณที่แบบถ้าพิมพ์พูดถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็คงจะมีคนระดับปัญญาเท่ากันที่จะเห็นด้วยกับคุณซึ่งผลกระทบวันหนึ่งอาจจะเข้าใจได้ในวันที่โตกว่านั้นแล้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ปัญหาที่เขาจะต้องได้รับมันควรจะเยอะกว่านั้นซึ่งตัวผมเองถ้าเกิดผมอย่างที่บอกถ้าผมเกิดในยุคที่มีโซเชียลมีเดียผมคงเรียนรู้ทางโหดกว่านี้อีกเยอ
1: ะ
2: คงได้รับผลกระทบมากกว่านี้อีกเยอะ
1: ช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม่มีอะไรที่ห่วงพี่อุ๋ยบ้างคะ
4: ก็กลัวเขาแบบไปคบกับเพื่อนหรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดยาห่วงเขาเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อนเขาบางคนก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเพื่อนให้สูบบุหรี่อะไรอย่าไปสูบนะรู้ไหมเขามีจุ่มยาไว้ในนั้นอ่ะถ้าสูบนั้นจะติดไปเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เลี้ยงเด็ดขาด
2: คือผมก็งงนะคุณพ่อผมทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ให้เห็นต่อหน้าทุกวันแต่ว่าแม่ห้ามกินเหล้า
4: แม่ไม่ชอบเลย
3: แล้วที่พ่อทำทุกวันแม่ก็คือห้ามไม่ได้แต่ก็เลยมาห้ามที่ลูก
4: ใช่
3: แล้วแม่เคยพูดกับพ่อไหมครับว่าห้ามทำให้ลูกเห็น
4: บอกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วเนี่ยว่ายังไงถ้าอีกหน่อยน้องอุ๋ยกินเหล้าก็จะพูดไม่เชื่อฟัง
1: ค่ะ
3: ครับแล้ววันแรกๆที่คุณกินเหล้านี่แม่รู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: ไม่รู้อ
2: ่
4: ะ
2: แม่ไม่รู้ครับ
1: แล้วแม่มารู้ได้ไงอะคะว่าเขากิน
2: แม่ไม่รู้เลยมั้งครับทุกวันนี
1: ้เอาเหรออ ้
3: าว
2: ช่วงมัธยมตอนนั้นผมกินเหล้าน้อยผมไปดูกัญชา

0: ครั้งเราไม่ดูดบอกเวลาอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่ะต้องกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ก็ใช้วิธีแบบบางทีกินข้าวกับพ่อแม่เสร็จค่อยออกไปหาเพื่อนแถวบ้านเงี้ยครับแล้วก็ไปนอนเล่นเกมไปอยู่บ้านเพื่อนก็จะไปดูดเวลาอย่างนั้นซะมากกว่า
1: ครับพอรู้แล้วเป็นไงครับแม
2: ่ตกใจเหมือนกันเนี่ยมันไปติดกัญชา
0: ไม่ติดใช่เฉย
1: รู้ว่าเขาสูบบุหรี่แล้วเป็นยังไงครับ
2: คือเขาไม่ได้ติดจนแบบเหมือนกับทุกคนจะต้องมานั่งสูบ
1: เรื่องเล่าครับ
2: เล่าเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู
1: ้แล้วพอรู้แล้วลงเวทีโดนไหมฮะ
2: ไม่เพราะเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองเขาต้องตัวรู้ตัวเขาเอง
0: ทุกวันนี้ผมก็ไม่ดื่มเลยคร
2: ับ เขาไม่ดื่มอยู่แล้ว
1: มันมีประเด็นเยอะมากที่คุณจะต้องถามแขกรับแชร์บ้างพี่หมวย
3: ค่ะวันนี้สองท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ตัวแทนของลูกวัยรุ่นค่ะแม่ก้อยสิรินุชค่ะและน้องปามธัญวิทย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะถามมุมของแม่ก้อยก่อนนะคะถ้ามีลูกวัยรุ่นแล้วเฮี้ยวแบบนี้อารมณ์แรงแบบนี้แม่จะจัดการยังไงคะ
5: ทำไงฮะ
6: คือก้อยอ่ะจะไม่เหมือนคุณแม่ของน้องอุ๋ยคือว่าเป็นคนที่คุยกันด้วยเหตุผลโยนเหตุผลกันไปมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วมันก็ไม่ได้จบลงที่ใครถูกใครผิดจบลงที่ว่าฉันได้เสนอเหตุผลของฉันแล้วเธอก็เสนอเหตุผลของเธอแล้วจบเลิกคุยกัน
1: แล้วลูกพี่ก้อยมีเหตุผลเยอะเท่าอุ๋ยไห
6: ม
1: ค
6: ุ
1: ณต้องชนะเขาในเหตุผลของเขาให้ได้นะครับเพราะเขาก็มีเหตุผลเขาก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดนะ
6: เราอยากชนะทั้งคู่แหละ
1: ครับ
6: เราก็อยากชนะลูกก็อยากชนะอย่างเช่นอันแรกนี่ก็คือแม่ครับขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวครับประมาณม.ต้นแล้วเงี้ยไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าครับอะไรเงี้ยเรียนอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แม่ก็ยืนกรานว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้หรอกคุยกันประมาณชั่วโมงกว่าคุยกันในบ้านขอเขาขอให้ได้ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะต้องไปเราก็ขอบอกว่าเราก็ห้ามว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจบนะคือคนนี้บอกว่าไม่ให้ไปแต่อีกคนนี้บอกว่าอยากไปใช่ไหมจบเราดีลไม่ได้แล้วเราจบประเด็นไม่ได้ต่างคนต่างโยนเหตุผลมันคือจบไม่ได้อะยังไงเขาก็ต้องไปถ้าเราชนะเขาก็ต้องแอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบแค่นั้นถ้าเกิดเขาไปเขาก็รับรู้ว่าเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนที่อุ๋ยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าอุ๋ยมีอะไรบางอย่างที่ใส่โปรแกรมมาไว้ว่าเล่าไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขาได้จำแล้วล่ะว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้เกิดผลแบบนี้แบบนี้มันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้จำแล้วว่าเขาอยากไปเพราะอะไรเพราะเขาได้เล่ามาให้ฟังหมดแล้วคือก้อยว่ามันเป็นความโชคดีถ้าเราได้คุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้คุยกันเนี่ยค่อนข้างยากละเพราะเราไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ย
3: ค่ะถามพี่ปาล์มบ้างนะคะในฐานะตัวแทนของลูกถ้าเป็นลูกวัยรุ่นแล้วมาเจอแม่เนียบๆเทียบๆแบบนี้
0: ค่ะ
3: พี่ปามจะทำไงคะ
5: คือผมมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเป็นลูกชายเหมือนพี่อุ๋ยเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยคาแรคเตอร์ของแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจกันไปเรื่อยฮ
3: ะ
5: จนไม่มีใครคอยมายั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเรามีคาแรคเตอร์ของแม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจลูกผู้ชายมากมาคอยยั้งไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอย่างของพี่อุ๋ยที่สมมุติเราใช้คำว่าดื้อแล้วกันฮะสมัยเด็กๆกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการดื้อที่โดดเด่นกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาจะทำกันนึกออกไหมคือมันไม่ใช่ระบบการดื้อแบบเหมือนแบบเด็กคนนี้ดื้อประมาณเท่านี้อะไรพี่อุ๋ยก็จะโดดเด่นมาก
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะ
5: มากเลยสอบมากอะไร
1: เป็นการว่าคนที่ไพเราะมากจริง
5: ๆมีไพเราะกว่านี้อีกฮะในชีวิตคุณแม่อาจจะไม่คุ้นชินด้วยซ้ำไปว่าไอ้การดื้อระดับเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะว่าผมต้องถูกไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ช่วงม.4เพราะว่าการเรียนตอนที่อยู่ม.ต้นเนี่ยมันแย่มากแล้วก็นิสัยก็แย่มากทั้งพ่อกับแม่เค้าก็มีความรู้สึกว่าควรจะต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นไปหาประสบการณ์ที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความต้องการของผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วระหว่างที่กําลังจะไปเนี่ยพ่อกําลังสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาผมก็พูดกับทุกคนในบ้านว่าดีจังเลยเนอะสร้างบ้านมาแล้วผมไม่ให้อยู
1: ่
5: คือผมต้องไปพอดีพ่อก็ตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้มึงเรียนโง่เอง
1: พี่ปุ๊พี่ปุ๊พูดอย่างนั้นเหรอครับ
5: นี่คือคำพูดของมนตรีเจนสอนนะฮะ
1: นี่ลูกพี่ปุ๊มนตรีนะฮะผู้ชายที่เราเห็นในละครที่แบบโอ้ยคุณพ่อสุดที่รักพี่ปุ๊ของเรา
5: ไม่แต
1: ่ช่วยไม่ได้เรียนโง่เอง
5: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงผมอาจจะโกรธก็ได้แต่ว่า

0: เนี่ยเป็นเด็กที่กวนมากๆอยู่แล้วแล้วคำพูดของพ่อนั้นน่ะมันทำให้ผมขำแทนที่จะโกรธมันทำให้ผมขำแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นวันที่ผมคิดขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบมันคือต้องเรียนถ้าแปลว่าเราทำมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องโทษผู้อื่นและหลังจากนั้นมามันก็เป็นภาพจำเลยว่าอ๋อถ้าทำอะไรรับผิดชอบเองพี่ชายสามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เพราะเขาเรียนอยู่ในคันลองปกติเขาก็เรียนที่ต่อไปได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่าการเรียนการสอนเราไม่ดีไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันก็มีความจำเป็นบางทีที่ต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้ก็เป็นมุมมองนะครับจากแขกรับแชร์ของความเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเฮี้ยวก็คือตรงกับนี่เลยแขกรับเชิญของเรา
2: ค่ะนั่นคือชีวิตช่วงวัยรุ่นที่หัวร้อนแต่มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มหัวเย็นนะคะคุณแม่ก็คือตอนที่เขารู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่อุ๋ย
3: ก็โดนเลี้ยงสบายมาตั้งแต่เด็กครับแบบอยากกินอยากเที่ยวอะไรเขาก็มีให้หมดของเล่นเกมอะไรเงี้ยเขามีคือขอไปเนี่ยรอไม่นานเดี๋ยวก็มีมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอในช่วงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มไม่ดีครับพอเริ่มรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเศรษฐกิจที่บ้านไม่เหมือนแต่ก่อนก็จะรู้สึกสงสารพ่อแม่รู้สึกละอายเวลาต้องไปแบมือขอเงินเขาครับรู้สึกว่านอกจากจะช่วยเขาไม่ได้แล้วยังเป็นภาระอีกต่างหากแบบมีแต่ขออะไรเงี้ย
2: ทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกลูกอะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
4: คิดว่าบอกไปเขาก็ยังพวกนี้เป็นเด็กกันอยู่ไม่รู้จะไปบอกทำไมก็เลยไม่บอก
1: แต่เห็นบอกว่าบ้านแม่มันเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจที่ล่มตอนปี40วิกฤตเศรษฐกิจ40มา 4-5 ปีอะไรไฟไหม้นะครับ
4: ที่บ้าน
3: เพิ่งรีโนเวทใหม่แบบพี่สาวจะแต่งงานคร
1: ับ
3: คนโตแล้วก็ไฟไหม้วันแต่งงานเลยครับ
2: โอ้
1: มันไหม้ได้ยังไงฮะ
3: คนจีนจะมีสารพระภูมิสาร
2: ที
3: ่จุดเยี่ยงนะครับก็เขาปักธูปพี่สาวปักธูปคือไหว้ก่อนออกไปวัดครับไปทำบุญตอนเช้า
4: จะไปเลี้ยงพระเช้าที่วัดปักน้ำ
3: กำลังกวดน้ำอยู่เลยครับจำได้ข้างบ้านโทรมา
4: เขาบอกว่าเออใจเย็นๆนะที่บ้านอ่ะไฟไหม้แ
3: ล้วกลับมาก่อนมาดู
4: พอคุณแม่กลับจากวัดมาเขาอยู่หน้าบ้านเขาเข้ามากอดบอกคุณแม่อย่าไปเสียดายของของคุณแม่นะ
2: พอพี่อุ๋ยมากอดแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียดายข้าวของแล้วพอไปเห็นกับตาตัวเองข้างในอะคะแม
4: ่น้ำตาไหล
2: พอพี่อุ๋ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งไฟไหม้ด้วยตอนนั้นเราปรับตัวยังไงบ้างคะ
3: โอ้ตอนนั้นมันเป็นงงๆครับคือสงสารพ่อกับแม่มากครับคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาสบายใจหรือแบบเราก็เป็นภาระเขาให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้พยายามทำอะไรเขาสบายใจ
2: คร
3: ับผมทำงานตั้งแต่ตอนเรียนรามครับเรียนมหาลัยครับผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนั้นผมก็ทำเพลงมาตลอดครับแต่ทำแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสนุกโลกแห่งความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันคืองานแบบนี้แหละที่มึงไม่ชอบต้องทนทำไปนี่คือชีวิตคน
2: ค่ะ
1: เรารู้ตัวเราว่าเราชอบเรื่องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่ผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเลยครับเพราะผมเสียงไม่ดีครับร้องเพลงไม่เป็นแต่ผมที่ตอนเด็กๆโรงเรียนสอนเขียนกลอนสมัยประถมแล้วผมเขียนกลอนแล้วผมก็เขียนแต่กลอนแบบแซวเพื่อนในห้องเอาปมด้อยเพื่อนมาล้ออะไรเงี้ยครับในกลอนแล้วเพื่อนอ่านก็หัวเราะกันถ้าเราก็รู้สึกสนุกกับสิ่งนี้จนช่วงที่วัยรุ่นผมชอบฟังเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับก็ฟังถึงจุดนึงก็เฮ้ยอยากลองทำดูเองบ้างแล้วมันก็เป็น2 อย่างรวมกันตรงที่มันคือการเขียนกลอนแล้วก็ร้องให้ลงจังหวะโดยที่คุณไม่ต้องเสียงดีก็ได้แล้วก็ผมชอบอ่านเรื่องศาสนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจมันก็เป็นแนวเพลงเดียวที่มันพูดได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องความรักผมก็เลยแบบเอ้ยลองเขียนมันดูแล้วว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับ
1: แม่รู้ไหมครับว่าลูกเรามีความสามารถด้านนี
4: ้ไม่รู
1: ้แม่รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลูกแม่เป็นนักร้องนะฮะ
4: ช่วงที่เขาไปทำเพลงอะไรนั่นน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำเพลงอะไร
1: เอ้าเหรอครับ
4: ไม่รู้เพราะว่าเขาเย็นเขาก็ออกไปเช้าเขาก็กลับมาแล้วพอเรา

0: เขาบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปทำเพลงเพลงอะไรไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นได้ยินอะไรว่าอยู่ๆไปทำเพลงเขาตอนช่วงนั้นเขาเป็นเซลล์อยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ๆเขาบอกเขาจะออกจากเซลล์บอกอ้าวทำไมอีกอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำเพลงแล้วเสร็จแล้วเราก็โมโหเขาบอกว่าอะไรสงสัยขี้เกียจอ่ะคือไม่ชอบทำงานแน่เลยยังพูดกับป๋าเขาบอกดูสิไปทำตรงไหนก็ไม่ดีอะไรก็เบื่อ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วนี่ก็ไปทุกวันเย็นออกเช้าก็กลับมาเราก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำเพลงอะไรเขาจะออกอัลบั้มเนี่ย
2: ครับ
0: เขาก็ไปทำผมมาไอ้ฟูฟูอย่างสมัยก่อนโอ้โหคุณแม่นะมองทุกวันทะเลาะต้องด่าเขาทุกวันเหมือนกับกุ้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เฉย
2: ผมเคยไปโกนหัวแล้วกลับมาบ้านแม่ผมด่าแรงมากแบบพ่อแม่ยังไม่ทันตายโกนหัวทำไมอะไรเงี้ยจะทะเลาะกับแม่เรื่องทรงผมมาตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นนะครับตลอดเวลา
0: เราบอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้หล่อจะไปไว้ทรงอะไรก็ไม่รู
2: ้แม่ผมพูดคำนี้มาตั้งแต่เด็กแบบตัดผมทรงอะไรดูหน้ามึงป่ะช่วยดูหน้าตัวเองด้วยแบบแม่พูดอย่างนี้บ่อยมาก
1: หายกังวลเลยไหมคะกับภาพเก่าๆของเขาในวัยเด็กกับภาพที่แม่เห็นเขาออกอัลบั้มมีแฟนเพลง
0: แบบคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: เขาเปลี่ยนได
3: ้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหายเดือด
2: ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกหลังจากบ้านไฟไหม้ครับคือผมเป็นคนมีคำถามเยอะมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กคุณแม่จะให้อ่านหนังสือพระบ่อยทั้งพวกหนังสือธรรมะอ่านมันก็ได้ผลประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคำถามช่วงวัยรุ่นว่าเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปทำงานทุกคนหวังว่าจะทำงานให้รวยแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็แก่ตายไปแค่นี้เหรอชีวิตคนเราจนเนี่ยครับพอบ้านไฟไหม้ก็อยากไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะว่าคือหนึ่งไปแล้วคิดว่าถ้าแม่สบายใจก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรในคอร์สเนี่ยจะลองทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยจะออกมาบอกทุกคนเลยว่ามึงอย่าไปแบบมันเป็นเรื่องงี่เง่าแบบแต่ถ้าเกิดมันได้ผลเราจะสนใจทดลองทำมันต่อก็นั่นแหละครับก็เลยลองไปครับ
1: แต่วันที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเรื่องนะคะพี่มิก
3: เรื่องอะไรอีก
1: น
3: ะฮะ
1: เนี่ยแม่กับลูกเขาก็ทะเลาะกัน
3: ทะเลาะทำไมฮะ
1: ตอนนี้เหมือนจะไปได้ดีนะเท่าที่ พี่อุ๋ยเล่าแต่ก็ยังทะเลาะอยู่ยังไงคะคุณแม
0: ่คือเขาไม่ได้จองอ่ะที่ยั่วพูดอ่ะเขาต้องจองใช่ไหมคุณแม่ก็เข้าใจว่าเขานัดเพื่อนชวนเพื่อนไปกันแล้วเขาคงจองเอาไว้แล้วคิดอย่างนั้นก็ไปถึงเอ๊ะทำไมสักพักหนึ่งคนก็เข้าไปกันหมดอ้าวน้องอุ๋ยทำไมน้องอุ๋ยไม่เข้าอ่ะเข้าอะไรอ่ะไม่ได้จองมาบอกอ้าวแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเราก็โมโหเขาแล้วบอกอ้าวแล้วไม่ได้จองจะมาได้ยังไง
2: ผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือมันมีคอร์สอะแต่มันผมตัดสินใจแล้วผมก็จะไปเลยครับแล้วผมไม่ได้จองก่อน
1: จองไม่ทันเขาปิดไปแล้ว
2: ใช่ครับแล้วผมก็โทรถามเขาเขาบอกว่าคุณต้องรอคนสละสิทธิ์คุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไป
1: ค่ะ
2: ผมก็ถามว่าคนสละสิทธิ์บ่อยไหมเขาบอกมันก็มีทุกคอร์สนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอะก็แล้วแต่มันก็เขาบอกไม่ได้ว่าโอเคแล้วผมต้องทำไงบอกถ้าอยากมามากคุณก็มารอคนสละสิทธิ์โอ้ได้ผมก็เก็บของเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็กลับไปนั่งรอคนสละสิทธิ์นะครับ
1: คอสนั้นกี่วันคะพี่อุ๋ย
2: 8วันครับ
0: 7วัน7
2: คื
0: น
1: 8วัน7คืนไม่น่าเชื่อนะคะจากเด็กหัวร้อนจากเด็กที่ไม่เคยเห็นความรักของแม่ไม่เคยเห็นความรักของคนในครอบครัวมาวันนึงตัดสินใจที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วตัดสินใจแล้วก็ไปเลยไปเสี่ยงดูว่าจะได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: สิ่งที่ผมพบจากการปฏิบัติธรรมก็คือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตของผมมันกลัดผิด
4: การเอาตนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างโคจรรอบตัวเราคิดแต่ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อความสุขและผลประโยชน์ของตัวเองไม่เชื่อในความรักและความเมตตา
3: เมื่อพิจารณาด้วยธรรมแล้วจึงพบว่าตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เรากำลังโคจรไปซึ่งเราจะเอาพลังจากไหนเพื่อโคจรไปถ้าไม่ใช่

0: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มนุษย์เราเกิดมาแต่การเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สิที่มันยากถ้าไม่มีความรักหล่อเลี้ยงเรามาคำตอบของคำถามที่ผมถามแม่ไปในวันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของผมในทันทีเดี๋ยวก่อน
1: ไปแล้ว
2: เดี๋ยวไอ้นี่ก็รีบหนีตลอดเลย
3: เออชิ่งตลอดเลยรอพ่อด้วย
4: เดี๋ยวนั่งลงเลย
1: พ่อนั่ง
3: ครับ
4: อะไรของแกชอบขัดตอนกินเรื่อย
0: ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ
3: เอ้ยโล่งอกนึกว่าจะเปิดประเด็นตีกับแม่อีก
0: กินข้าวครับกินข้าว
3: ข้าวมาได้กินสักทีโอ้ไม่ได้กินมาหลายรอบแล้วเนี่ย
1: ถาม หาจะกินอะไร
4: เลย
1: ถามเลย
4: เป็ด
0: เป็ดครับ
3: จ้า
1: วันนี้ทำดีวันนี้ทำดี
4: เ
1: ล
4: ยเลย
0: ขอบคุณครับ
3: กินยาก
1: มาก็กินสักทีดิ
4: เออนี่ไงกำลังจะกินอยู่
5: แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับวันนั้นที่ไปรับอุ๋ยแล้วอุ๋ยเข้ามากราบแม่เลย
6: ก็น้ำตาไหลคือดีใจตื้นตันใจอิ่มเอิบเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงตัวเขาเองก็ร้องใหญ่แบบเขาซึ้งมาก
7: คือผมไปยุคพุทธ3วันแรกเนี่ยเดินจงกรมช้าๆเนี่ยผมแบบอยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยคือแบบผมหงุดหงิดมากอ่ะมันไม่ได้ร้อนแค่ใจมันเห็นอุณหภูมิในร่างกายเลยว่าตัวมันร้อนหัวมันร้อนคือมันหงุดหงิดมากแบบทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยมาค่อยๆ ยกหนอย่างหนอมาทำอะไรช้าๆคือมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ทุกอย่างแต่พออย่างนั้นมันยิ่งเห็นแบบมันยิ่งเห็นความร้อนในตัวเราครับแล้วพอมันผ่านไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาบอกว่าเช้าวันที่4จะปรับตัวได้จะดีขึ้นมาเช้าวันที่4ผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่รู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นเลยอ่ะแล้วพอหลังทานข้าวเช้าเสร็จเขาก็มีมาบรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผ่าน3วันที่เราไม่ได้พูดเลยแล้วเราก็พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถตลอดเวลาต่อเนื่องหลายๆวันมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันใสขึ้นเรื่อยๆเพราะตะกอนความคิดมันไม่ขุ่นนะครับแล้วมันก็เลยเห็นพอถึงวันที่4ที่เขาพูดเรื่องพ่อแม่มันเห็นชัดกว่าเวลาปกติเยอะมากเวลาปกติคือเวลาไปโรงเรียนแล้ววันพ่อวันแม่เขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ซึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอาจจะเพราะผมผ่านช่วงวิกฤตในครอบครัวมาพร้อมกันด้วยมาไม่นานบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคำถามที่สะสมมาเยอะมากด้วยเกี่ยวกับชีวิตแล้วครั้งนั้นไปมันเหมือนกับมันไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเขาก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธส

0: อะไรค่อยๆได้คำตอบไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็มันมาโดนกับเราเรื่องพ่อแม่ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขามาเยอะมากพอวันนั้นมันก็เลยเห็นชัดมากเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นมากเหมือนแบบผมบอกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือทัศนคติอะครับการมองโลกผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ตามมาด้วยพูดผิดพูดผิดมันก็ทำผิดเลือกใช้ชีวิตผิดมันผิดไปหมดเพราะว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างที่เคยคิดว่าแบบไม่ได้ขอให้เกิดมานี่มาทำให้ผมเกิดมาเองก็รับผิดชอบผมดิแล้วจะทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับให้ผมทำนั่นทำนี่อยู่ในกรอบทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำให้ผมเกิดมาแล้วจะมาบังคับอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอมันกัดกระดุมใหม่มองว่าเฮ้ยการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีค่ามากมากมันมีค่ามากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นพลิกมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะที่การที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมาพูดกับเขาว่าช่วยไม่ได้ทำให้เราเกิดมาเองไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อยากมาเกิดซะหน่อยเป็นโหขอบคุณมากที่ทำให้เกิดมา
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพาผมมาเจอเรื่องแบบนี้ครับบางคนจะเรียกว่าศาสนาพุทธหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันคือกฎของธรรมชาติอ่ะคือถ้าคุณอยากทุกข์น้อยลงคุณก็แค่อย่าฝืนกฎนี้เข้าใจกฎนี
1: ้ก่อนหน้านี้พี่อุ๋ยก็ไม่เคยกราบเท้าคุณแม
0: ่ที่โรงเรียนให้กราบแบบเป็นเรื่องปกติแต่อันนั้นมันกราบแบบมันไม่ได้กราบด้วยกิริยาท่าทางครับมันกราบจากใจจริงๆแบบ
1: ตอนที่หน้าผากสัมผัสกับ
0: เท้า
1: ของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆนะครับที่ทำให้เราได้เกิด
2: แล้วแม่นะครับแม่สัมผัสได้ไหมว่าอุ๋ยเขาขอบคุณจริงๆที่แม่ให้กำเนิดเข้ามาแล้วเขาได้รู้ละว่าเขากลัดกระดุมผิดอย่างที่เขาบอกเพียงแค่ mindset มันผิดตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นโดมิโนแม่รู้สึกถึงจุดนั้นไหมครับ
3: รู้สึกค่ะเพราะว่าวันที่เขาปฏิบัติครบแล้วไปรับเขาวันนั้นน่ะโอ้เขาร้องไห้เขาเข้ามากอดเข้ามากราบ
1: สำหรับพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะความคิดเดิมที่บอกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือแม่ทำให้เกิดมายังไงแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะที่จะมีลูกชายคนนี
3: ้ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนแล้ว
1: ค่ะ
3: ก็มีลูกชายคนอีกคนหนึ่งก็กะจะทำหมันไปเลย
1: รอเขาใช่ไหมคะ
3: ค่ะเคยพี่มีแรกๆก่อนพี่สาวก็สองคนมีแท้งไปสองคน
1: ค่ะ
2: คือแสดงว่าจากที่อุ๋ยคิดว่าแม่ไม่รักตอนเด็ก
1: อ
2: ุ๋ยมารู้ตอนไหนว่าจริงๆแล้วคือแม่เขารอเราเลยล่ะพอมีผู้ชายปุ๊บทำหมันเลย
0: ก็จริงๆก็มีคนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขาก็พูดตลอดว่าแบบเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กแบบมีแต่คุณแม่คุณพ่ออยากได้อะไรเงี้ยเขารอมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดครับแต่เราก็ได้ยินเราก็ไม่ได้รู้เฉยๆไม่รู้สึกว่าแบบมันมีค่าอะไรอะไรเงี้ยครับยังไม่เข้าใจอะครับ
2: และหลังจากปฏิบัติธรรมเราเลยเห็นละ
0: ใช่ครับก็จริงๆมันก็พอเห็นมาบ้างอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่อยู่กับมันมาตลอดก็ไม่เห็นค่าครับแต่วันนั้นมันเห็นค่าขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้รอเสียมันไปอ่ะก็เห็นค่าแล้วครับ
1: ครับวันนี้ดวงตาของเราเห็นความรักจากแม่มากขนาดไหนคะ
0: โอ้โหมากมากครับเห็นมาก็เห็นมาตั้งแต่อย่างที่บอกเห็นมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าวันที่ชัดมากๆก็วันนั้นแหละครับที่ทำให้เราย้อนคิดได้นะครับก็คือวันที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมาแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเข้าใจว่าแบบการได้เกิดมาเป็นคนมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วกว่าที่เขาจะต่อสู้กับเรามาที่เราแบบร้ายมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแบบเขาต้องอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เห็นมากๆครับ
2: แล้วแม่ล่ะครับแม่จากลูกชายที่แสนเกเรที่แม้กระทั่ง ปัดมือเราเวลาเราชี้เถียงทุกอย่างที่เราดุหรือเพียงแค่เปิดประเด็นคุยกับเขาม าเห็นเขาตอนนี้แล้วแม่รู้สึกยังไงครับ
3: ก็ภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขาคิดได้เขากลับตัวเขาเองได้ก็บอกแล้วธรรมะที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาได
1: ้มาถึงวันนี้ดูทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้คุณแม่ปิติแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่อุ๋ยมีอะไรลึกๆที่ยังไม่เคยคุยไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
0: ผมอาจจะพูดยากเพราะว่าแม่อดทนกับผมมามากแล้วเขาก็ดีกับผมมาตลอดคือผมได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาอะครับผมก็เลยโหมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอะมันไม่แปลกกับที่ผมจะเห็นค่าคือผมเข้าใจนะบางคนที่โดนพ่อแม่ abuse โดนทำร้ายหรือพ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาจะมองโลกมันแย่มันก็พอเข้าใจได้แต่อย่างขนาดคนอย่างผมที่แบบโอ้โหได้รับขนาดเนี้ยถ้าใจยังไม่เห็นค่าอีกมันก็แบบก็แย่แล้วครับ
1: ยังมีอะไรที่อยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
0: ก็ถ้าจะทำให้คุณแม่ผมก็จะพยายามควบคุมสติอารมณ์เวลาแบบมีอารมณ์คุยกับคุณแม่เนี่ยครับบางทีชอบเถียงกันเนี่ยครับแล้วผมก็จะเผลอขึ้นเสียงพูดไม่ดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนจะเป็นเยอะกว่านี้เยอะอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวเร็วขึ้นพยายามรู้ตัวให้เร็วแต่พอเรียนรู้เรื่องมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยผมก็กลัวมากที่จะมีความรู้สึกผิดติดค้างกันอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายจากกันวันไหนครับก็เคลียร์ได้ก็จะรีบเคลียร์ขอโทษได้ก็จะรีบเข้าไปขอโทษเขาเข้าไปกราบเข้าไปกอดเขา
2: น่ารักมาก
1: ค่ะ
2: ตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเมื่อกี้แม่ก็อมยิ้มด้วยความปิติจริงๆอย่างที่คำที่พี่หมวยใช้เนาะมันเสมือนกับว่าสิ่งที่ได้เหน็ดเหนื่อยได้อดทนได้เดินมาด้วยกันจนถึงจุดๆนี้มันเนี่ยดูหน้าแม่คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากแล้วอะทุกวันนี้เนาะ
1: ค่ะแม่ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: คือก็เขาทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเขาก็โตแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวที่คอนโดของเขาเราก็ห่วงเขาอะเขามีแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงเขาน้องอุ๋ยเขาทำตัวเขาได้เขาคิดของเขาเองได้เขารักพ่อรักแม่แล้วเขาก็กตัญญูอ่ะเรื่องกตัญญูเนี่ยเขาทำได้ดีมาก
2: ครับ
3: ก็ภูมิใจในตัวเขาอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้

0: ถามพี่ก้อยถามพี่ปาล์มบ้างนะคะฟังเรื่องราวของพี่อุ๋ยกับคุณแม่มาทั้งรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้แม่ลูกทุกคนเลยที่เป็นแม่ที่มีลูกชายอย่างเงี้ยค่ะมันยากอันที่หนึ่งแล้วที่เราคุยกันคนละเพศแล้วมีลูกดื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกดื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในความที่มีลูกดื้อเรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีความสามารถและเป็นคนดีและเขาไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราหรอกแต่มันยังคุยกันไม่เจอเวลาที่มาลงเอยกันอ่ะเราอยากให้แบบอดทนเนาะอดทนอดกลั้นเยอะๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรักอ่ะจะดึงเรามารักกันและอยู่ด้วยกัน
0: พี่ปามล่ะคะ
2: ผมมีความรู้สึกว่าคือความดื้อของเด็กแสบๆทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยบยลมากเลยนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่อยากรู้เองหรือว่าเขาไม่อยากรู้สึกเองเนี่ยไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไรเขาฟังเขาจะปัดทิ้งเขาจะปัดทิ้งไปแทบจะทั้งหมดเลยซ้ำอย่างพี่อุ๋ยอะโชคดีตรงที่ว่าคือจริงๆมีคนพยายามพร่ำบอกพี่อุ๋ยในเรื่องที่มันเป็นทางบวกมาเยอะแล้วแต่ว่าพี่อุ๋ยก็เหมือนปัดทิ้งไปเหมือนกันจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่คืออ้อมกอดที่ทั้งสองคนมีให้กันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่ารักมากครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยคุณแม่กับเรื่องราวที่มีคุณค่าแล้วก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีปัญหากับลูกชายหัวร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลูกชายคนใหม่กลับมาได้เหมือนที่คุณแม่ได้มานะคะขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ก้อยพี่ตามด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า1ทุ่ม5นาทีทาง ALTV หมายเลข4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลง

สินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทําเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏ

างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยแล้วก็เอ๊ะสร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านค่ะ

พิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะฮะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมการเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอีกใจนึงคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะเขาต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเสิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัด

วัติแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเออนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: สาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีปี2551ค่ะนอกเหนือจากงานสอนก็จะมีงานที่เราดูพื้นที่ในชุมชนอย่างจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในด้านต่างๆจะดูไล่ตั้งแต่พื้นที่ภัยพิบัติความเป็นอยู่ของชาวบ้านเองทรัพยากรธรณีอะไรที่ชาวบ้านเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออะไรที่จะมีผลกระทบกับคนในชุมชนที่เริ่มสนใจเรื่องของการปนเปื้อนในน้ำของชุมชนนะคะก็เกิดจากการที่เราเคยไปสำรวจสมัยเรียนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของศักยภาพแหล่งแร่เราก็เห็นว่าด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เองชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาน้ำในหลายๆส่วนถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
1: ชาวบ้านในหมู่บ้านสะพานอ่าวนี้ใช้น้ำประปาภูเขาที่ไหลมาจากใต้เมืองครับมาจากอุโมงค์ต้องใช้น้ำสายนี้ครับเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากน้ำมันมาจากอุโมงค์ที่เดียวครับมันก็ต้องใช้ก็ไม่กล้ากินครับเพราะรู้ข่าวว่ามีสารตะกั่วก็เลยใช้เฉพาะภายนอกคือผ้าล้างรถถูบ้านอะไรพวกนี้
0: หลังจากที่เรียนจบพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ชักชวนให้มาเป็นอาจารย์ที่สาขาตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆอะค่ะจะเกิดผลกระทบต่อทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการมอนิเตอร์ดีเทคค่าว่าค่าในพื้นที่เนี่ยมันมีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงจริงๆน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าจากการที่เรียนมหิดลนะคะมหิดลปลูกฝังให้เราเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก็เลยเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขค่ะ
2: ภารกิจของวิทยาเขตเนี่ยเราก็จะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความรู้ทางเชิงลึกและเชิงกว้างและสามารถบูรณาการให้สอดรับกับนานาชาติด้วยนอกจากนั้นนะครับก็คือวิจัยกับบริการวิชาการเราผลิตมาเพื่อที่ตอบสนองต่อสังคมสามารถบูรณาการงานวิจัยต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับพื้นฐานของทรัพยากรภูมิภาคตะวันตกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
0: จากการสำรวจเราก็เก็บตัวอย่างแล้วค่ะได้ค่าตัวเลขเรามาทำการวิเคราะห์ตัวของพื้นที่ของค่าก่อนค่ะเพื่อทำแผนที่การปนเปื้อนของน้ำในแต่ละพื้นที่เทียบกับทิศทางการไหลของน้ำผลคือบริเวณปากอุโมงค์ค่าตัวของตะกั่วกับสังกะสีก็จะสูงถัดมาเรื่อยๆเนี่ยค่าก็จะลดลงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอุปโภคได้แต่ว่าไม่ควรจะนำมาบริโภคที่เราทำเนี่ยค่ะจะทำเพื่อ follow ในทุกๆปีอยู่แล้วว่าค่ามัน

0: จุดไหนที่เขาควรที่จะเลือกที่จะใช้น้ำได้บ้าง
1: ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์นะครับมันมีประโยชน์มากครับผมก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปพูดคุยในชุมชนก่อนโดยเฉพาะหน่วยงานและการที่อยู่ในตำบลนี้ครับว่าคราวนี้เราต้องทำอะไรก่อนจุดไหนที่ต้องแก้ไขและหาสาเหตุการที่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในตำบลเราเนี่ยครับ
0: ปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นฝายเพื่อที่จะชะลอกักน้ำไว้การทำฝายอะค่ะจะช่วยชะลอตัวของตะกอนตะกั่วให้ตกอยู่บริเวณฝายก่อนที่จะไหลเข้าสู่ชุมชนทำให้การปนเปื้อนของตะกั่วในน้ำอะค่ะมีปริมาณลดลงชาวบ้านก็จะสามารถใช้น้ำได้อย่างสบายใจขึ้นอาจารย์ภูมิใจมากนะคะที่ได้นำความรู้สาขาธรณีศาสตร์มาใช้กับคนในพื้นที่ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆแล้วเราก็ยังอยากเอาความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วย
2: ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปช่วยในชุมชนเนี่ยมีทั้งเป็นระดับชาติและนานาชาติมันเป็นแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องต่อไปเป็นการสร้าง culture หรือวัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสังคมต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำของพระราชบิดาทุกคนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนแต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
0: มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยแล้วก็นำมาใช้ในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งอาจารย์คิดว่านี่แหละคือปัญญาของแผ่นดินเพื่อแผ่นดินจริงๆ

คดีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

Ha ha ha.

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
2: น้ำแขกก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
5: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจเลยครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
6: คอนกรีตตันนะคะ
7: 2 ตันครับอันนี้ประมาณ60 กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2 ตัน 5 2 ตัน 6เนี่ยร้านนี้โลละ3 บาท 30 5 กระตัน
8: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
8: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงครับเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
9: ฮะนักกีฬา
8: ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมุกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2 คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
10: สวย
11: สวยเหรอครับ
10: ค่ะ
11: โดตาเกครับหล่อแอครับ
10: หล่อแอ
11: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
10: น่ารัก
11: เดโดตาเกครับ
10: โดตาเก
11: คุณสวยจังครับ
12: เซซะ
13: ทุ
14: บลูลา
12: บลูลา
15: พูดว่ากิจเจอร์ใช่ไ
16: หมครับกิจเจอร์เลยบุ๋ว
15: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
17: ไปงานผูกข้อมือช้าง
18: นี่ไม่เขาเลี้ยงช้างหรอคะ
17: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
18: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10 กิโลเมตรซึ่งยังหันสมบูรณ์กว่านะครับ
18: อันนี้เป็นช้างของใครคะ
19: เป็นช้างของลุงเขาครับ
18: ของคุณลุง
19: ครับผม
18: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
19: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบขบวนนู่นครับ
6: จากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยแหละครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
5: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซลาร์เซลล
5: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
9: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
5: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
18: เจ้าของไร่คนไหนครับ
5: ป้าครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
9: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
18: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
5: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็11โมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
12: ขอขอกี่แซ่บ
5: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
5: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
18: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
5: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับ

0: ูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นนะที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
1: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: ังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับสักขาลายครับสักตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เจ็บบ้าผมบาดเจ็บเลยบาดเจ็บว่าวุ่นวายผมก็บาดเจ็บเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
5: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
6: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ครับขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
5: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาเขาเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
7: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับ
5: มีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
8: มาอาบน้ำด้วยก
9: ัน
8: ได้ใช่ไหม
9: หน้
8: าคนน
9: ี้
8: ไม่ไล่ใครไปอาบที่อ
9: ื่
8: นใช่ไหมอ๋อ
9: ไม่ไล่แล้วครับไม่ไล่เลยคร
10: ับอันนี้เจ็บครับอาบเช้าเลยครับที่มือหมุน
9: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ว่าทนได้ใช่ครับสักเสร็จก็ภูมิใจทุกคนที่ภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
11: สักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
12: 22
13: ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
14: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
7: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
11: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
13: ปกติครับ
11: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
13: ครับเหมือน
11: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
13: ถึงครับ
5: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
5: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
15: ดีเลยกินข้าวเลย
7: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
7: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
16: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
6: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็ดยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าพิชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาเราพาไปสู่เป็นภพพิชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเขาเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ละดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
3: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
7: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
15: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
8: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ์เลย
8: ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
3: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้นเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
8: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
3: ใช่ครับ
8: ได้ขนาดไหน
3: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วพี่
8: อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
3: คร
8: ับ รุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
3: ่รุ่นใหญ่ครับ
8: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
7: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
6: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
7: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
6: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
6: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเป็นความเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
7: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
6: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ละดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
7: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
17: บ้านมือชายครับ
7: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
17: ไม่ค่อยเยอะครับ
7: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
17: อายุ15ครับ
7: 15ตอนนี้ล่ะคะ
17: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
7: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
17: ครับ
7: มั่นใจว่าเสร็จแน
17: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
6: ต้องแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6แถว6แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับ

0: ับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
1: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
2: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
3: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
4: เหนื่อยครับ
3: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
4: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
2: ตอนนี้ติดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
1: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะชุดแรก
2: เขาเรียกว่าขาบัวขาเส้นแล้วก็ทีนี้จะลงลาย
1: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
2: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้ดูที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกดอกแล้วเป็นมอม
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขาเหมาไฟ
1: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
2: ใช่นิดเดียวจมหมึกไปเข็มนิดเดียว
1: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
2: ใช่นี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
1: เจอยากที่สุดลักษณะ
2: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
5: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
0: อาจารย์ละดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
6: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
5: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกําหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าแอนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ได้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่าอธิพลเจียมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าท่าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
3: ใช่
0: แต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
3: ่ะใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
3: ้3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่คือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได
0: ้บาลานซ์
3: ตรงไหนก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่า
3: สับ
0: วางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราก ำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟเซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
4: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไม่ไหวเลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้โหเห็นแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจับไปเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่ะถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักสองชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: ออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้แม้70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับแม
0: ้
1: 70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: คร
1: ับ เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่แม้70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ท่างูมีแบบอยู่

0: เอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
1: ้
0: ก็ตั้งสติดีๆครับ
1: อันนี้คือพื้นที่ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
0: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
2: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
1: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
0: เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยนี่ให้ฉากคุณไทย
4: อ๋อนี่ไง
0: ใช่ใช่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
2: ใช่ครับ
0: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
2: ับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
2: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
0: ้
2: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
0: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
2: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
0: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
1: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
0: ใช่
1: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
0: ้ใช่
1: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
0: ี่แต่มันจะหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
1: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
0: ไม่ควร
2: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
0: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
2: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
2: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
0: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูจะจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะฮะตัวสกูคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
0: ฝังหัวสกู
2: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
0: คร
2: ับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
2: ใช่
0: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
2: ใช่ครับ
0: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยปักเข้าไป
2: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
2: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ฮะ
0: ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช
2: ่ไห
0: ม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช
0: ่ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าแบบว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
2: ัน
1: เบสิก
0: อ
1: ย่างนั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: ก็เ
0: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็ให้
2: ไป
0: ลงเลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อน
0: ตรง
2: เลยลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อน
2: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ
2: ่ะนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
1: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: ครับครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดี๋ยวไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: ใช่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: นำซะก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมากเจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: นี่พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้บีบ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ก
2: ็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: ด
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่
0: ต
1: ั้
0: งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
1: 3อันครับ
0: 3อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเสียหายก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเสียหายชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: การที่สมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยที่รักษาแต่ศีรษะจนถึงเท้าได้ส่วนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันละแล้วสารสำคัญข้างในก็ใช้ไม่เหมือนกันอีกนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษาได้หลายอย่าง
5: ตอนนี้พันธกิจหลักๆคณะเภสัชเองก็คือการเรียนการสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการเรามีหน่วยบริการวิชาการที่เป็นสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเรามีศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวยาไม่ว่าจะเป็นยาที่มาจากทางด้านแผนตะวันตกหรือว่ายาสมุนไพรแล้วก็ทางด้านจุลชีววิทยา
4: พอเราเข้ามาในที่มหิดลปลายปี1นะคะก็มีค่ายใหญ่ๆเนี่ยค่ะ3-4 ค่ายก็เลยไปเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้ไปทำให้เราหล่อหลอมเราว่างานหนักขนาดไหนถ้าว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทำได้เรียนรู้ได้พอเรามาศึกษาซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จะมีการเรียนเรื่องของสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเป็นมรดกทอดมานะคะแล้วเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราในการใช้ยาย
5: าสมุนไพรเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่โบราณเรามีหมอแพทย์แผนไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเยอะแล้วท่านก็สร้างตำรับมามากมายเมื่อเราในฐานะผู้ที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้อาจารย์แต่ละท่านก็จะพยายามทำงานวิจัยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าต้นไม้อย่างนี้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้มีวัตถุดิบมากน้อยเท่าไหร่ปริมาณที่ต้องมาใช้เมื่อทำเป็นตำรับเราจะมีมาตรฐานในการประเมินว่าต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะมั่นใจได้ว่าเมื่อคนไข้ใช้ยาจะได้รับคุณภาพที่มันจะให้ผลการรักษาได้
4: ปัจจุบันนี้รัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศ

0: ว่า first line drug ก็คือถ้าเป็นโรคต่อไปนี้ให้ใช้สมุนไพรก่อนเป็นนโยบายที่ว่าในโรงพยาบาลของรัฐนะคะอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะก็ใช้ขมิ้นชันก่อนเลยหรือเป็นหวัดเขาเรียก common cold นะคะหวัดธรรมดาไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ฟ้าทะลายโจรเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนใหญ่ที่ทำนะคะก็จะพยายามเขียนเรื่องที่เป็น hot issue ในสังคมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเราจะให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ก็ได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่ๆอยู่2เล่มนะคะเรื่องคุณภาพเครื่องยาไทยจะมีการวิเคราะห์มาเลยว่าหน้าตาของวัตถุดิบเป็นแบบนี้เนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรสารสำคัญข้างในเป็นยังไงบ้างหลายๆสถาบันก็มีการเอาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอีกเล่มนึงก็คือเรื่อง Thin Layer Chromatography วิธีอย่างง่ายในการควบคุมคุณภาพเพราะเราถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากสมุนไพรจะยั่งยืนได้ต้องขึ้นกับคุณภาพทำยังไงให้ทุกล็อตทุกแบตของการผลิตออกมาเนี่ยมีความสม่ำเสมอกันตลอดซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ทางคณะเภสัชศาสตร์เรมีดลเนี่ยค่ะได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตยาแห่งประเทศไทยทางเราก็จะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนะคะที่เราจะให้ความรู้ของการที่จะผลิตที่ดีนอกจากที่เราอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเราก็ได้มีการไปอบรมบุคลากรแพทย์4ภาคเลยแต่ละจังหวัดเขาก็พอทราบละว่ามีวิทยากรที่ทำงานวิจัยแบบนี้จริงๆนะคะก็จะมาเชิญอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ไรมีดลเนี่ยค่ะไปบรรยายให้อีกทีนึงสำหรับจังหวัดนั้นๆ นะคะก็ทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: อาจจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมานานแล้วด้วยความเป็นมหิดลนะคะสมเด็จพระราชบิดาสอนเราว่าเวลาทำอะไรต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อน
0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพเภสัชในตรงมุมไหนเราต้องมีคุณธรรมของอาชีพของเราเพื่อเราจะดูแลผู้ป่วยนะให้ได้รับยาที่ถูกต้องแล้วถูกโรคนะอย่างปลอดภัยด้วยก็อยากจะเห็นน้องๆทุกๆคนรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเรียกว่าเข้มแข็งที่สุดนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th